0: คประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขาดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
1: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับ3วันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
0: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Data Center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
2: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
0: โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนจากนั้นได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวนทั้งสิ้น72คนโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI Chatbot อัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอ่างของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสการสมัครแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือเซลล์อินไซต์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดีด้านนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและนำระเบิดและระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสตาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบิร์นซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษไปเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ชนิดแกรนด์สแลมมิลเบอร์ดันที่ออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 มนัญชยาเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่ธรรมเนนธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ศึกมิมเบิลดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียในรายการนี้มีความสำคัญคือ

0: ันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จและนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียและวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพลดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น7ถึง8ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงสินแชมป์รุ่น9ถึง10ปีชายอวีปอเซินแชมป์รุ่น11ถึง12ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ2ถึง9สโตรกและอันนาผ่องฮทัยกุลแชมป์รุ่น11ถึง12ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะ At Hour Endurance Road Race ครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อ3นักเตะประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 น.พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางลาติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: 1นาทีกับกปท.สัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปากกรนำปากกรนำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปากกรนำหรือเทวปากกรนำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปากกรนำหลายปากกรนำไว้เรียกว่าประชุมปากกรนำ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่1ประเพณีเป็นระบบความคิดและค่านิยมที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนรุ่นหลังไม่สนใจรับการถ่ายทอดความรู้และไม่ยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นประเพณีไหว้ขนมบัวลอยหรือตังจุ่ยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้ว
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุข

0: Radio Freshen Up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: เนี่ย
1: สิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: เฮ้ยทุกคนแยกย้ายกันปิดทางขึ้นลงให้หมดอย่าให้อ้อยลงมาจากเขาได้ถ้ามันจะลงแล้วก็พยายามจับตัวมันไว้ถ้าสู้ยิงได้ทันทีเลย
2: ใช่ไ
3: หมรับรอง
1: กระจายไป
3: เว้ยเอาเว้ย
1: ไปไปไปไปไปไป
3: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปมันตัวคนเดียวเท่านั้นน่ะ
2: ใครดูใครดู
1: ทำไม
2: มันต้องได้ยังหมอเหมือนที่มันทำอะไรเกิด

0: คอยนานไหมคะคุณเด่น
1: ไม่นานแล้วครับคุณชนชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะฮะ
0: เป็นไงคะ
1: อะไรเหรอฮะ
0: ก็เธอคนนี้ไงคะ
1: ฮะใครฮะ
0: ตายไม่รู้จักเหรอคะ
1: ใครเหรอฮะ
0: โธ่ก็แม่นะสิคะ
1: ฮะคุณชนนีจริงๆเหรอฮะเนี่ย
2: ขวางอย่ามาแกล้งทำเป็นจำไม่ได้หน่อยเลย
1: อะไรขอโทษนะคุณแม่ผมจำไม่ได้จริงๆฮะคุณชนถามผมยังงงเลยฮะว่าใครกันน้อสวยแท้ๆจะทักก็ไม่ใช่ที
2: ่ก็ที่นี่มีใครบ้างล่ะคะแล้วคุณใช่ไหมเป็นตัวตั้งตัวตีสนับสนุนให้ฉันเข้าประกวดนางนพมาศคืนนี
1: ้ผมพูดยังไงดีคุณถึงจะเชื่อนะผมคิดไม่ถึงจริงๆเหมือนกับเพชรถ้าไม่เจรไนย่อมไม่ส่องแสงประกายวาวับคุณชนในตาแหลมจริงๆฮะ
0: อะไรคะคุณเด่นคุณต่างหากที่เป็นคนชี้ว่าไม่ต้องไปหาใครมาประกวดอีกแล้วให้เอาแม่นี่แหละแล้วจะมาว่าฉันตาหลงตาแหลม
1: จริงสินะผมตื่นเต้นจนลืมไปเลย
2: อย่ามาแกล้งยอกันเลยฉันไม่ตื่นเต้นกับคุณหรอกเจ้าประคุณขอให้แพ้คนอื่นเขาทีเถอะทีนี้ล่ะคุณจะขายขี้หน้า
1: ไม่วันละฮะผมไม่สนใจหรอกว่าจะแพ้หรือว่าชนะแต่อย่างน้อยผมก็ได้ช่วยโฆษณาให้ไร่ชนนีว่าถึงยังไงก็ยังมีเพชรเม็ดงามซุกซ่อนอยู่ฮะ
2: นี่คุณอย่ามาแกล้งยกยอปอปั้นเลยถึงยังไงวันนี้ฉันก็ต้องกินข้าว
1: ผมพูดจริงๆนะฮะอย่าคิดว่าผมแกล้งพูดเลยผมจำไม่ได้จริงๆคุณสวยผิดหูผิดตาสวมชุดไทยเข้าไปแล้วแจ๋วจริงๆเลยฮะ
2: จ้างก็ไม่เชื่อ
1: เดี๋ยวจะหาว่าผมแกล้งพูดเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะตั้งแต่แต่งหน้าทำผมมาใหม่นี่มีใครเห็นบ้างหรือยังฮะ
0: นอกจากฉันก็คุณนี่เลยค่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียกจีรุซ่าก็ได้นะถ้ามารู้ซิว่าจะจำคุณแม่ได้ไหมเรียกให้ยกน้ำมานะฮะ
0: ก็ได้ค่ะลองดูจีรซ่าช่วยกันยกน้ำมาเลี้ยงแขกหน่อยเร็วแขกเหลือมายังไม่ยักออกมาต้อนรับทำอะไรอยู่วางก่อนนะ
1: เดี๋ยวก็ได้รู้แล้วครับว่าจะมีใครจำได้ไหม

0: นี้แค่นี้แหละครับ
1: ก็เท่านี้นะสิ
0: มาถอไอ้แวงกำผมรู้ว่ามีอย่างน้อย 5-6 คน2คนยกขาดมาเกือบ10แก้วแหม
2: ตกอกตกใจนึกว่าใครแห่กันมาเต็มบ้าน
1: เอาล่ะไม่ต้องพูดมากแจกน้ำเถอะแขกมาตั้งนานแล้วไม่รู้จักออกมาต้อนรับ
2: ก็ในซ่าน่ะสิคะคุณชนโมติปุ่นวายอะไรก็ไม่รู้
0: อ้าวนี่มาโทษกันไม่ได้นะแม่จี๊ดมาแม่จี๊ดเป็นคนใช้ฉันเองอ่ะก็เลยไม่ได้ออกมาดูหน้าบ้าน
1: เอาละเอาละแขกจะคอแห้งตายอยู่ละ
0: นี่ครับคุณเด่น
3: ขอบใจมากนะ
2: นี่ค่ะคุณและนี่ของคุณชนเหลือเยอะแยะต้องกินเองซะมั่งละมั่ง
1: เดี๋ยวเอาให้แม่ด้วย
2: ข้างในใช่ไหมคะก็เผื่อคุณเพนช่างเสริมสวยด้วยล่ะค
0: ่
2: ะ
0: มาผมให้ข้างในก็ได้แหมแค่นี้เอง
3: เห็นหรือยังอ่ะว่าสองคนนี่ยังจำไม่ได้เลย
4: แกล้งนะสิ
0: จ้าคุณแม่
4: อย่าแกล้งจำฉันไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
2: เฮ้ยจำไม่ได้จริงๆค่ะคุณแม่นี่ก็แขกมากับคุณเด่นซะอีกสิคะ
0: มานี่เป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยโอ้โหแต่งซะจำไม่ได้เลยครับอู้แค่นี้ตกน้ำปอมแปมปอมแปมสินี่ทำไมได้ยินเสียงพูดไม่มีใครสะกิดนึกว่านางสาวไทยที่ไหนนะเนี่ย
2: สวยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้แหมชื่นใจของจี๊ด
4: พอแล้ว
3: เชื่อผมแล้วใช่ไหมว่าคุณแม่น่ะสวยจนจำไม่ได้จริงๆต้องให้รางวัลคุณเพ็ญศรีผู้ที่ประจงทำให้เกิดความงามให้แก่คุณแม่จนใครๆน่ะจำไม่ได้เป็นพิเศษแล้วล่ะถ้าติดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งขึ้นมาจะให้เป็นพิเศษถึง2เท่าเลย
1: แล้วคุณเพ็ญศรีจะไปส่งแกตอนเราเดินทางเลยหรือไงคะ
3: ผมเหมาแกมาจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานฮะจะได้คอยดูแลผมและก็เติมหน้าเวลาลบเลือนหรือเกิดเป็นรอยด่างขึ้นมาแกมีอาชีพทางนี้ย่อมรู้ดีกว่าเราว่าควรจะเติมแต่งยังไงฮะ
1: ก็ดีค่ะเพราะฉันน่ะงูปลาปลาไม่มีความรู้ทางนี
0: ้โอ้ยสวยขนาดนี้ทำไมตีตำดับก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ย
4: อย่าพลอยบ้าไปกับเข้าหน้าซะ
0: อ
4: ัน
0: นี้ผมพูดจริงๆนะครับคุณแม่
2: ขนาดนี้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วค่ะต้องได้ตำแหน่งแน่ๆ อยู่กันมาตั้งนานไม่รู้มีนางงามอยู่ใกล้ๆตัวนี่เอง
4: เอ๊ะอย่าเซี่ยวนักเลยนะ
2: ถ้ามีคนเขาขอตัวส่งไปประกวดนางงามที่อื่นหรือว่าเชิญไปเล่นหนังละคะทำยังไงล่ะ
4: โอ้ยไปทุกงานเลยจะได้ดูแลรู้รอดสักที
0: อุ้ยทีนี้ก็ดังระเบิดมากเลยไร่ชนนีจะเป็นเทือกด้วยรอยเท้าของหนุ่มและก็ไม่หนุ่มทั้งหลาย
4: ฉันจะจ้างมือปืนประจำตัวใครมายิงทิ้งให้หมด
0: ฮ่างั้นผมขอสารเป็นมือปืนให้ครับรับรองยิงสะเด็ดเนี่ย
4: หนังไส
0: ้จุ๊ย
3: อ้าวโกรธซะแล้วสิ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์ไม่คิดเลยคุณแม่จะเสือจริงเพลงนี
2: ้โอ้ยตายแล้วเนี่ยนี่ใครหนอเป็นคนออกหัวคิดเอาคุณแม่ไปประกวดนางนพมาศเนี่ย
1: สงสัยคุณเด่นแล้วสิ
3: แล้วไม่ดีเหรอที่ฉันทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตัวเองน่ะสวยจะได้ไม่ปล่อยตัวปันปอนจะได้เป็นที่ชื่นชมของชาวไร่ทั้งหลายที่ได้นายสวยๆงา
1: ความคิดคุณเด่นเข้าท่าจริงๆนะ
2: เอ๊แต่ว่ารู้สึกว่าคุณแม่ไม่ค่อยจะเต็มใจนะ
3: ใช่กว่าจะอ้อนวอนให้สมัครประกวดนางนพมาศก็ต้องไหว้แล้วไหว้อีกกว่าจะยอมได้อะ
1: คุณแม่น่ะไม่เคยสนใจเรื่องนี้หรอกค่ะชอบแต่งตัวแต่งหน้านิดๆหน่อยๆแต่งเรียบๆไม่ฉูดฉาดจับมาแต่งเข้าจริงๆก็เลยสวยผิดตาไปมากเหมือนไม่ใช่คนคนเดียวกันหรอก
2: นี่ถ้างั้นนะเราก็พอจะฝันได้ว่าต่อไปนี้เรามีคุณแม่แสนสวยที่สุดในหุบบอนหรืออาจจะเป็นคนเดียวที่สวยที่สุดในเมืองชนก็ได้นะ
3: เออเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวตอนบ่ายๆไปบอกชาวไร่ให้ออกมาส่งคุณแม่ทุกคนจะได้ชื่นชมกับความงามของนายสาวของตัวเองนะ
2: เด็กว่าคุณเด่นนี่หัวแสจริงๆ
3: เผาละนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปป่าร้องบรรดาเทวฤทธิ์ทุกทิศาให้เตรียมมาส่งคุณแม่แล้วก็อวยพรเป็นกำลังใจให้เจ้านายประสบชัยชนะไง
2: วิเศษอีกแล้วงั้นผมไปเดี๋ยวนี้เลย
3: ไปเดี๋ยว
2: อะไรนะครับสั่งมาเลยฮะ
3: แล้วนายก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะ
2: เตรียมทำไมอ่ะ
3: อ้าวก็นายจะต้องช่วยฉันเป็นบริการและก็คนขับรถประจำตัวคนงาม
2: ว้าวความฝันของไอ้ซ่าเป็นความจริงแล้ววิเศษยอดเยี่ยมจริงๆฮ่านี่จะหาใครมามีความคิดแจ่มแจ๋วอย่างคุณเด่นไม่ได้อีกแล้ว
3: เอาละอย่าแก่หัวเราะนักเลยไปรีบไปจัดการซะแล้วกลับมาเตรียมตัวให้พร้อมพ่อบริการพูดหน้าแปะจ๊ะ
4: ครับผม
1: จริงจ้ะค่ะคุณเด่นพี่เลี้ยงประจำตัวคนสวยน่ะ
3: ใช่สิจ๊ะพี่เลี้ยงประจำตัวประจำบ้านไง
1: ฉันก็ยังชั่วหน่อยจะได้ติดตามนางงามไปทุกคนทุกแห่ง
3: ตำแหน่งเฝ้าบ้านนะจ๊ะ
1: ดีค่ะโอ๊ยวิตาชิบไอ้แม่หมดมุดเลยแล้วก็จะได้ไปช่วยเชียร์เลยกลายเป็นฝันค้างต้องนอนเฝ้าบ้านซะนี่

0: สวัสดีครับเสีย
1: อ้าวไอ้บักจ้านั่งเอาสินะ
0: จ้าขอบคุณเสีย
1: นี่ไงอยากได้ไหมจริงแล้วชาของก็ไรนะ
0: ขอบคุณครับ
1: ไอ้หน้าตามึงใหม่คอยลีนะมึงมีอะไรเกิดขึ้นวะ
0: แม่นครับหน้าตาผมมันเสียครับ
1: อ้าวเรื่องเวรล้มทับคางใครมาวะ
0: มันเรื่องจริงครับเสีย
1: เรื่องจริงอ่ะ
0: ครับเสีย
1: ฮะไอ้ยาลูกเป็นล้มทับขาใครมาวะบอกพี่ไอ้บักจ่อง
0: อย่าให้ว่าเลยเสียว่าแล้วมันแสบหัวใจ
1: ไม่ถึงกับหนักทุกไม่ไรเชียววะฮะมันบอกจะเย่สักหน่อยนะ
0: บ่แม่นว่าบ่ได้ครับแต่มันบ่อยากที่ว่ามากกลัวครับ
1: เว้ยมึงเล่นปลาไส้สังกูก็ฟังไม่ค่อยออกแล้วลูกมาหาว่าทำไม
0: ครับ
1: ลูกจะมาขอร้องให้ว่าน่ะไอ้คุ้งอ้อยขุดพลอยต่อว่าคงทำไม่ได้นะมึงรู้ไหมเท่าที่อ้วช่วยไปเขาดีแล้วนะอ้วก็เสี่ยงอยู่แล้วแล้วมันก็จริงอย่างที่ลือคิดนะอ้วลงยืนคำขะให้งกซื้อพลอยจากคุงอ้อยไม่ให้ขุกพลอยในทีของอ้วตรงเวลานี้นะอ้วต้องระวังตัวทุกฝีเก่าแล้วลูกเป่าม
0: ันระยำถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับ
1: ก็มันจริงๆว่าเสียใจนะช่วยอะไรไม่ไรอีกแล้วนะทั้งที่อ้วนอนมาอยากจะทำอ้วก็ต้องทำ
0: ว่าเป็นอย่างเสียซอยคุณอ้อยว่าได้ซอยผมก็แล้วกันครับ
1: ถอยลูกถอยยังไงวะ
0: นี่ครับผมมาพลอยมาขายให้เสียซอยตีละค่าให้ผมเนี่ยครับ
1: เฮ้ยเหงาพลอยคงกลับมาขายวะเขารู้ว่าก็สี่สิ
0: ไม่ต้องกลัวหรอกครับเสีย
1: ไม่กลัวยังไงล่ะแค่เขาไม่คุกพลอยในที่ของว่าแท้ๆแล้วเอามาขายว่าเขายังบังคับให้เลิกแล้วก็ไล่ให้คงไม่ไปให้ท้องนี่เขารู้ว่าเรื่องมาไข่ว่านะโอ้ยทำไมถึงไม่ตายว่าซี่อ่ะ
0: เสียหัวไว้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้คุดพ่อยกับเขาเลยครับ
1: ฮะลืมมาเลยคุดพ่อยกับเขา
0: จริงจริงจริงครับแล้วมันก็แยงเอาพ่อยผมไป2เม็ดแล้วมันก็ซ่อมผมจนหน้าตาเป็นทั้งซี่อ่ะครับ
1: อย่ามีนานี่ทำไมทำลังลุงแรงถึงกับหนักนี่เชียวละมัน
0: ครับเพราะงั้นเดี๋ยวนี้ผมมีอิสระแล้วบริคุดพ่อยกับเขาเสียบ่ต้องกลัวอีหยังอีกแล้วครับมันเป็นสิทธิ์ของผมที่จะขายให้ไผก็ได้บ่จําเป็นต้องให้ได้เกิกและเสียก็บ่ต้องกลัวว่าเขาสิมาเฮ็ดหยังเสียครับ
1: ทําไมก็เขาถึงจะขู่ว่ามาบังนี่เองนะ
0: เสียหัวไปเด้อว่าไอ้เกิกมันตายโหงแล้วครับ
1: ฮะไอ้กระไตของจริงอะไรบักเจ้า
0: จริงครับมันตายโหงไปแล้วครับ
1: นี่อ้วนไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้กักมังไส้ของใบเย้านะ
0: ตายแล้วอีหลีครับ
1: มาไหนล่ะ
0: เมื่อสมองกลัวมานี่เองครับ
1: ฮะลูกลูกใครเป็นคนฆ่ามังวะ
0: ผมก็ยังบ่ฮู้ฮู้แต่ว่ามันถูกมือดีฆ่าซะแล้วครับ
1: ของเรามันก็อย่างนี้แหละถ้าทำดีมันก็มีคนสรรเสริญนะถ้าทำไม่ดีก็มีหวังถูกฆ่าแต่ถ้าเขานี่มันเป็นความจริงนะโอ้ยอย่าวอนลงใจอ่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: on my radio freshen up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
6: Mass FM. Mass FM.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
11: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติเพลอแป๊บเดียวเข้าสู่เดือนที่7ของปีน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ยังพอมีฝนช่ำฟ้าคาดหมายว่าตลอดทั้งสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่น่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ70-80%ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนเท่าที่ดูอยู่ในระดับสีเขียวและสีเหลืองคือในระดับ 0.1-35 มิลลิเมตรในระดับสีเหลือง 35.1-65 มิลลิเมตรทั้งแม่อายฝางชัยประการเชียงดาวพร้าวแม่แตงและอมก๋อยอำเภอนอกเหนือจากนี้ก็ยังคงเป็นฝนเล็กน้อยในระดับ 0.1-35 มิลลิเมตรนะคะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายค่ะแต่ที่ประมาณ 32-33 องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามนะคะฝนที่ตกสะสมขอให้ประชาชนระวังอันตรายรวมไปถึงฝนตกหนักด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกนี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ

0: ตนเองจากประสบการณ์ทั้งของผู้อื่นและของตนเองนั้นได้พบว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำได้ไม่ดียอมรับในสิ่งที่ใจไม่ชอบและทนไม่ได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปบังคับตนเองอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือทำได้ไม่ดีเพียงเพราะสิ่งนั้นให้ผลตอบแทนดีหรือว่างานนั้นทำให้เพื่อนพอใจเพราะนั่นอาจจะไม่ใช่ความหมายของคำว่าความสำเร็จ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
5: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะคะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่เ

0: บคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee

0: วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your happiness, our happiness.

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนล้มเหลวไม่ได้อยู่ที่คนประสบความสำเร็จไม่เคยผิดพลาดนะคะแต่อยู่ที่คนล้มเหลวมักแก้ตัวและหาข้ออ้างส่วนคนที่ประสบความสำเร็จมักแก้ไขและปรับปรุงอยู่เสมอค่ะความสำเร็จของใครสักคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีกี่คนที่รับรู้ความสำเร็จนั้นประวัติศาสตร์อาจบันทึกความสำเร็จของคนที่ยิ่งใหญ่ของโลกไม่ถึง1ใน100ด้วยซ้ำความสำเร็จอยู่ที่ตัวเราต่างหากแม้ว่ามีเพียงเราคนเดียวที่รู้ว่าเราได้ก้าวสู่ความสำเร็จก็นับว่ามีค่ามากแล้วค่ะ

0: ไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
1: ดูอย่าง
2: ที่นิยมพาณิชย์
1: iPhone 15ลดราคาอยู่
2: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
1: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
0: ้แล้วลดอีกอ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
2: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
1: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
1: ต้องที
2: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะทั้งเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
0: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
7: Mass FM Your happiness, our happiness

0: FM
1: Mass FM คุณผู้ฟังคะกินผักครบ5สีมากกว่าความเฮลตี้นะคะแพทย์มช.อธิบายชัดช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังได้จริงค่ะการกินผักและผลไม้เป็นสิ่งที่หลายคนทราบว่าดีต่อสุขภาพแต่ในช่วงหลังแนวคิดกินผักผลไม้ให้ครบ5สีก็ได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะคำถามคือแนวคิดนี้มีประโยชน์จริงหรือไม่คำตอบคือแนวคิดดังกล่าวมีพื้นฐานทางโภชนาการที่ชัดเจนค่ะโดยผักและผลไม้แต่ละสีนั้นจะมีสารพฤกษเคมีไฟโตเคมีคอลส์และสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์ที่แตกต่างกันซึ่งมีบทบาทต่อร่างกายในหลายด้านเช่นปกป้องหัวใจลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะการรับประทานอาหารให้หลากหลายสีจึงเปรียบเสมือนการได้รับสารอาหารที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะจะช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสีของผักผลไม้กับคุณค่าทางโภชนาการสีของผักและผลไม้สะท้อนถึงสารสำคัญที่แตกต่างกันค่ะได้แก่สีแดงมีไลโคปีนสีส้มเหลืองมีเบต้าแคโรทีนสีเขียวมีคลอโรฟิลลูทีนและโฟเลตสีม่วงน้ำเงินมีแอนโทไซยานินสีขาวน้ำตาลมีอัลซิลินและเบต้ากลูแคนสารเหล่านี้ช่วยลดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกายและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและสมองเสื่อมค่ะประโยชน์ของผักผลไม้แต่ละสีนะคะสีแดงพบในมะเขือเทศแตงโมและสตรอเบอรี่มีสารไลโคปีนและวิตามินซีช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและมีข้อมูลเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะการปรุงมะเขือเทศด้วยความร้อนเล็กน้อยช่วยให้ร่างกายดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นนะคะสีส้มและเหลืองพบในฟักทองแครอทมะละกอและมะม่วงสุกมีเบต้าแคโรทีนลูทีนและซีเซนทีนช่วยบำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันและดูแลผิวค่ะเบต้าแคโรทีนยังเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอซึ่งจำเป็นต่อผิวหนังและเยื่อบุนะคะส่วนสีเขียวผักใบเขียวเช่นคะน้าบรอกโคลีและผักโขมอุดมไปด้วยโฟเลตคลอโรฟิลแมกนีเซียมและใยอาหารสูงค่ะช่วยลดการอักเสบควบคุมระดับน้ำตาลส่งเสริมระบบขับถ่ายและดีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยนะคะส่วนสีม่วงหรือว่าน้ำเงินพบในบลูเบอรี่องุ่นดำและมะเขือม่วงซึ่งก็จะมีแอนโทไซยานินช่วยปกป้องหลอดเลือดเสริมการทำงานของสมองและลดการอักเสบค่ะเป็นกลุ่มสีที่มีบทบาทด้านการชะลอความเสื่อมของร่างกายนั่นเองค่ะส่วนสีขาวน้ำตาลพบในกระเทียมหอมใหญ่เห็ดและขิงมีอัลซิลินโคซิทินและเบต้ากลูแคนนะคะจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและสนับสนุนสุขภาพหัวใจด้วยค่ะความสำคัญของความหลากหลายการรับประทานผักหรือผลไม้เพียงบางสีอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะเช่นการกินเฉพาะผักสีเขียวอาจจะได้ใยอาหารสูงแต่ขาดสารบางชนิดจากกลุ่มสีอื่นค่ะดังนั้นควรให้ความสำคัญกับความหลากหลายของอาหารมากกว่าเน้นไปที่สีใดสีหนึ่งนะคะแนวทางสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงควรรับประทานผักผลไม้ให้ครบทุกสีโดยอาจเน้นสีเขียวเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันค่ะสีม่วงเพื่อลดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสสีแดงเพื่อดูแลสุขภาพหัวใจค่ะทั้งนี้ควรควบคุมปริมาณผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงตามความเหมาะสมด้วยนะคะและปริมาณที่แนะนำต่อวันควรรับประทานผักและผลไม้ให้ได้อย่างน้อย 3-5 สีต่อวันค่ะและมีปริมาณรวมไม่น้อยกว่า400กรัมต่อวันตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกค่ะการปรุงอาหารและคุณค่าทางโภชนาการการปรุงอาหารมีผลต่อสารอาหารบางชนิดเช่นวิตามินซีอาจสูญเสียจากความร้อนสูงวิธีที่เหมาะสมคือการนึ่งหรือลวกในระยะเวลาอันสั้นค่ะอย่างไรก็ตามอาหารบางชนิดเช่นมะเขือเทศจะดูดซึมสารสำคัญได้ดีขึ้นเมื่อผ่านความร้อนจึงควรเลือกวิธีปรุงให้เหมาะสมกับชนิดอาหารด้วยนะคะ น้ำผักผลไม้ปั่นเป็นทางเลือกที่ควรระวังค่ะแม้ว่าน้ำผักผลไม้ปั่นจะดีกว่าน้ำหวานแต่ยังไม่เท่าการรับประทานแบบเป็นชิ้นเนื่องจากใยอาหารลดลงและน้ำตาลถูกดูดซึมเร็วขึ้นนั่นเองค่ะหากจำเป็นควรปั่นโดยไม่กรองกากไม่เติมน้ำตาลและเน้นผักมากกว่าผลไม้นะคะบทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรสามารถทำลายเซลล์และเร่งความเสื่อมของร่างกายค่ะสารต้านอนุมูลอิสระจากผักผลไม้ช่วยลดความเสียหายดังกล่าวจึงมีบทบาทในการชะลอความเสื่อมและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังค่ะอาหารธรรมชาติกับอาหารเสริมอาหารจากธรรมชาติให้สารอาหารที่หลากหลายและสมดุลพร้อมใยอาหารขณะที่อาหารเสริมมักเป็นสารเดี่ยวในปริมาณสูงค่ะในภาวะปกติการรับประทานอาหารจากธรรมชาติยังคงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่านะคะการกินผักและผลไม้ให้ครบสีเป็นแนวทางง่ายๆที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารหลากหลายและสนับสนุนสุขภาพในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามสุขภาพที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ควรดูแลควบคู่กับการนอนหลับให้เพียงพอการออกกำลังกายการลดความเครียดและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยค่ะการเลือกกินอาหารจากธรรมชาติที่หลากหลายครบสีและปลอดภัยจากสารเคมีจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนลินียิ่งชาญกุลอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้โชว์ศักยภาพงานวิจัยด้านดาราศาสตร์และคว้ารางวัลเหรียญทองแดงบนเวทีประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่12จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติณโรงแรมคุ้มภูคำและอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการทำโครงงานดาราศาสตร์ซึ่งปีนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเสนอผลงานเข้ามากว่า200ผลงานจากทุกภูมิภาคของไทยและต่างประเทศได้แก่สิงคโปร์และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น73โครงการโดยแบ่งเป็นการนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย36โครงงานและแบบโปสเตอร์37โครงงานนักเรียนวารีเชียงใหม่ได้ผ่านเข้ารอบไปนำเสนอผลงานแบบบรรยายและได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกับงานวิจัยในหัวข้อการวัดค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพของดาวเคราะห์นอกระบบ WASP 43B จากการวิเคราะห์ Transit Photometry ด้วยวิธี Analytical Method และ Numbersian Transit Model Fitting ประกอบด้วยทีมนักเรียนได้แก่กัญญนาถเกิดโพพ่วงจิดาภาธนาวัชพลครูที่ปรึกษามาสเตอร์สราวุธปุตมาเลนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อครั้งแรกของไทยสู่ภารกิจสำรวจดวงจันทร์กับโอกาสสำคัญของคนไทยพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางดาราศาสตร์รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและต่อยอดงานวิจัยสู่ระดับสากลในอนาคตต่อไปวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสดมนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็น ปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632

0: ังค่ะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวเนก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวเนก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไปที่ฟอร่าบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา

0: สันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_ig
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your Happiness

0: ังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมปักหมุด30สถานีวัดแผ่นดินไหวทั่วเชียงรายนำร่องระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพกรมอุตุนิยมวิทยาบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์ในพื้นที่เดินหน้าแผนจัดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวภายในวัดและสถานที่ต่างๆรวม30แห่งทั่วจังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและการส่งข้อมูลเตือนภัยพิบัติเข้าสู่ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือของประชาชนอย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นโครงการนำร่องระบบแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสูงของประเทศนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วยนายโสไกรใจมั่นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายนายสายันชัยยศผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงรายและคณะสงฆ์เชียงรายร่วมวางแนวทางขอใช้พื้นที่ในการติดตั้งพร้อมสำรวจพื้นที่ใกล้รอยเลื่อนมีพลังอย่างรอยเลื่อนแม่จันทร์โดยสาเหตุที่เลือกพื้นที่วัดเนื่องจากเป็นทำเลที่เหมาะสมไม่มีเสียงรบกวนสัญญาณทำให้เซ็นเซอร์ระบบไฮเอ็นและโครงสร้างสถานีขนาดประมาณ 2x3 เมตรถึง 3x3 เมตรสามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโครงการนี้มุ่งเน้นการดักจับคลื่นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาลาวหรือจีนตอนใต้รวมถึงเหตุการณ์ในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและกรุงเทพมหานครซึ่งหากเกิดภัยพิบัติขึ้นคลื่นแผ่นดินไหวจะวิ่งผ่านจังหวัดเชียงรายเป็นจุดแรกระบบนี้จะสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยังกรุงเทพมหานครได้ประมาณ 2-3 นาทีช่วยเพิ่มเวลาในการอพยพประชาชนออกจากตึกสูงการสั่งหยุดรถไฟความเร็วสูงและการเตรียมระงับกิจกรรมเสี่ยงต่างๆได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันข้อมูลค่าทางวิศวกรรมที่ได้จะถูกนำไปใช้ออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ต้านทานแผ่นดินไหวในระดับตำบลและหมู่บ้านของเชียงรายโดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณปี2570มีระยะเวลาดำเนินงาน3ปีแบ่งเป็นเฟสการติดตั้งเครื่องมือและเฟสการพัฒนาแบบจำลองโปรแกรมเพื่อลดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีด
8: จองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
8: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

สวัสดียามเช้าค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเจอกันเช้าๆแบบนี้เหมือนเดิมค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี2กรกฎาคม2569นะคะแม้จะเป็นช่วงต้นเดือนแต่แป๊บๆก็จะหมดสัปดาห์นี้แล้วค่ะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แห่งชาติเดี๋ยวได้พักกันเสาร์อาทิตย์กันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้อากาศบ้านเราก็จะมีความแปรปรวนฝนฟ้ามาบ้างเป็นระยะนะคะบางที่ก็ตกหนักบางที่ก็ตกน้อยสลับกันไปมานะคะแต่เวลาที่ฝนไม่ตกคือร้อนมากๆจริงๆค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องพึ่งพาในส่วนของเครื่องปรับอากาศมาดูค่าไฟที่บ้านเราก็อาจจะขึ้นสูงนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่าเวลาที่ฝนไม่ตกคือมันอบอ้าวมากๆไม่เปิดแอร์นี่อยู่ไม่ได้จริงๆนะบ้านเรายังโชคดีนะที่ยังมีเครื่องปรับอากาศช่วยหลายประเทศค่ะที่เจอคลื่นความร้อนและไม่สามารถที่จะเปิดแอร์ได้เพราะว่าบ้านเขาทั้งการติดตั้งแอร์หรือว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟแพงกว่าเราเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรายังโชคดีถึงแม้ว่าจะเจออากาศร้อนแค่ไหนเปิดแอร์เย็นฉ่ำเข้าเซเว่นไปโน่นไปนี่ก็เย็นได้เหมือนกันเพราะว่าข้างในนี่เปิดแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยกับเวลาเช้าๆของการเริ่มต้นทำงานค่ะเช้าๆแบบนี้กาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งช่วยได้เพิ่มพลังกันก่อนที่จะลุยงานกันนะคะมีเพลงดีๆมาฝากกันเช่นเคยกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

ังอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงเช้าของเวลาทำงานแบบนี้นะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและมาพร้อมกับทุกความสุขในการเดินทางด้วยกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ยินดีให้บริการเสมอสำหรับท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่และกำลังมองหาศูนย์บริการดีๆที่จะดูแลรถของเรานะคะวันนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ที่ Toyota เชียงใหม่กับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะคะพบกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาจัดให้คุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกดับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มที่2นะคะจองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทมูลค่าทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทนะคะสนใจเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้โปรดีแบบนี้มีถึง31สิงหาคม2569นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะอย่าลืมแวะไปใช้บริการกันได้กับ Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายๆมูลค่ากว่า470ล้านบาทที่ Toyota เชียงใหม่จำกัดของเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสียะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการเทสต์ไดรฟ์นัดหมายในการนำรถเข้าไปตรวจเช็คได้ที่เบอร์นี้ค่ะ053-202-009ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ในแต่ละวันเราต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะคุณดาฟังไม่ว่าจะเป็นเจองานหนักๆหรือว่าเจอปัญหาเรื่องของการเดินทางซึ่งแต่ละวันพฤติกรรมในการขับขี่แต่ละคนนี้ทำให้หลายคนปวดหัวได้ขับช้าเกินไปก็มีหรือว่าขับอันตรายอันนี้ก็แหละดูจะน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทจะดีกว่าเซฟตัวเองในการเดินทางกันด้วยกันละกันนะคะและแน่นอนค่ะอะไรที่ต้องต่อสู้กับชีวิตก็มีเยอะแยะมากมายอย่างเช่นความขี้เกียจนะคะวิธีเอาชนะความขี้เกียจเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเข้าสู่ครึ่งหลังของปีจะได้เป็นคนที่แลดูขยันยิ่งขึ้นค่ะทั้งการตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นออกกำลังกาย10นาทีต่อวันหรือว่าเน้นในการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช้ทินเด็ก5นาทีค่ะแค่เริ่มทํา5นาทีแล้วอาจทําต่อจนจบก็ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้สนับสนุนในการทำงานอย่างเช่นการจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ระวังตัวเองเช่นขนมอร่อยอร่อยกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งหลังจากที่เราทำงานเสร็จนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมทีละนิดค่ะเช่นนอนเร็วขึ้นกินให้ดีขึ้นหาสิ่งกระตุ้นหรือว่าแรงบันดาลใจเช่นศิลปินที่เราชอบเพลงที่เราชอบนะคะหยุดโทษตัวเองด้วยค่ะถ้ารู้สึกผิดที่ขี้เกียจให้เริ่มใหม่อย่างใจเย็นเป็นการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลานั่นเองลองทำดูกันละกันนะคะแต่อยากจะเปลี่ยนบ้านให้ดูดีไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังแวะไปช็อปและเลือกซื้อสินค้ากันได้ที่ Copen House เพราะเราครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะสินค้าราคาพิเศษค่ะเลือกได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้ามุมไหนก็ช็อปได้สบายๆซื้อสินค้าทั้งร้านที่ Copen House รับคูปองส่วนลดสูงสุด 1,000 บาทเติมเต็มทุกงานทาสีบ้านที่คุ้มยิ่งกว่าเดิมค่ะเมื่อซื้อสินค้าทั้งร้านครบทุก 10,000 บาทรับทันทีคูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาทเพื่อนำไปซื้อสีของเบเยอร์ที่ร่วมรายการได้เลยค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสินค้าราคาพิเศษให้บ้านของคุณสมาร์ทยิ่งขึ้นชีวิตสบายยิ่งขึ้นแต่งบ้านใหม่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ยกขบวนเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดจัดหนักสูงสุดถึง 50% เตียงนอนโซฟาเก้าอี้พักผ่อนตู้เสื้อผ้าชุดเครื่องครัวก็มีให้คุณได้เลือกครบเลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆอย่าลืมแวะไปช็อปกันได้โปรโมชั่นพิเศษจนถึง31กรกฎาคมนี้และผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยค่ะช็อปสบายๆกันได้สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามสาขาฝางและที่สาขาลำพูนกันด้วยแวะไปช็อปกันได้แอปพลิเคชัน Click and Collect ก็สามารถช็อปออนไลน์สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House นะคะยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

เวลาเดินทางมาถึงท้ายๆกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยการติดตามด้วยค่ะแป๊บเดียวใกล้จะ10นาฬิกาในเวลาลุยงานกันต่อในช่วงเวลาสายๆกันด้วยค่ะและชั่วโมงหน้าส่งต่อความสุขกับเพลงเพราะช่วงของดีเจจุนนะคะพี่ตื่นกลับมาเจอคุณผู้ฟังช่วงต่อไปบ่ายๆกันเลยนะคะขอบคุณด้วยการติดตามค่ะช่วงเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus เดือนแรกเงินสะพัดกว่า 4.3 หมื่นล้านโครงการไทยช่วยไทย plus เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชนและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยโดยมุ่งหวังให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานข้อมูลช่วง1เดือนแรก 1-30 มิถุนายนของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่30มิถุนายน69เวลา 23:00 นพบว่าจากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26.04 ล้านคนมียอดการใช้จ่ายในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้น 43,218.39 ล้านบาทแยกเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 24,811.55 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่าย 40% 18,406.84 ล้านบาทจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จ 25.68 ล้านคนจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 1.03 ล้านร้านค้าโดยปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1,7346 ล้านค้าแยกเป็นร้านค้าเดิม 8.8 แสนร้านค้าและร้านค้าใหม่ 1.92 แสนร้านค้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาถ้าฝ่า านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าปลานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยปลานิ่วปลานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธออื
13: มไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92.

ทั้งนั้นนะครับจากกรุ๊ปไรเดอร์วันนี้เลือกเพลงที่พร้อมมากๆนะให้เข้ากับบรรยากาศที่ฝนเหมือนกำลังจะตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูท่าทางช่วงบ่ายๆนี้น่าจะมาแน่ๆนะฮะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับวันที่2กรกฎาคมนะฮะยังคงมีประกาศ

0: ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับภาคเหนือจะมีฝนตกหนักนะฮะคุณผู้ฟังเป็นการเตือนฉบับที่9แล้วนะครับเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับสำหรับวันนี้2กรกฎาคมนะฮะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบชัดเจนเลยก็คือเชียงใหม่ครับเชียงรายลำพูนนะฮะแม่ฮ่องสอนขยับไปนิดนึงลำปางนะฮะพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับส่วนพรุ่งนี้นะฮะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบถัดมานะฮะก็จะมีแม่ฮ่องสอนนะครับเต็มๆเลยเชียงใหม่บางส่วนนะฮะเชียงรายบางส่วนเท่านั้นครับพะเยาบางส่วนน่านบางส่วนนะฮะตากบางส่วนกำแพงเพชรบางส่วนคือเทียบกับวันนี้นะฮะพรุ่งนี้น่าจะเบาบางลงนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแต่พอพูดถึงแบบนี้นะฮะก็เท่าที่ดูเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะฮะช่วงสิ้นเดือนก็เห็นจะมีฝนตกเท่าไหร่ พูดไปปุ๊บเนี่ยฝนตกทันทีเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับนะฮะโชคเมื่อวานนี้นะฮะยังไงก็ขอให้เรียกว่านะฮะขอให้เป็นเศรษฐีคนที่มีความสุขมากๆกันละกันนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะในเช้าวันนี้ก็น่าจะมีความสุขกันนะแต่ว่าเช้าวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้4นะครับก็กลับมาแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ถูกใช้ไปหมดแล้วนะฮะในสัปดาห์ก่อนในช่วงต้นเดือนก่อนนะครับจนมาถึงเดือนนี้นะฮะหลายคนเริ่มวางแผนในการใช้ละใช้เร็วปุ๊บมันก็หมดเร็วนะฮะแล้วยิ่ง60 40คุณผู้ฟังนะฮะมันไม่เหมือน50 50เนาะ50 50นี่พอคำนวณได้นะฮะว่าแบบประมาณนี้นะยังเหลืออีกเท่านี้แต่พอ60 40ปุ๊บนะฮะปรากฏว่าเราออกน้อยก็จริงนะฮะแต่ว่าโควต้าที่เขาให้มามันก็จะหมดเร็วขึ้นด้วยนะคุณผู้ฟังอย่าง100นึงอย่างเงี้ยเราจ่าย40นะฮะรัฐออกให้60นั่นหมายความว่าโควต้าถูกใช้ไปแล้ว60บาทนะฮะในโควต้าประจำวัน200บาทเลยอย่างเงี้ยนะฮะซื้ออีกอย่างนึงอีก100นึงก็หมดไปอีก60บาทนะฮะหมดไปทั้งหมด120นะครับในขณะที่ถ้าเป็นแบบคนละครึ่งพลัสคนละครึ่งเฉยๆเนี่ยจะหมดไปแค่100บาทใช่ไหมมันยังเหลืออีก100นึงถูกไหมแต่นี่คือหมดไป120ถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละนะฮะแต่ว่าพูดถึงแบบความหมดเร็วของโควต้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีปรับตัวไม่ทันอ่ะในรอบนี้นะฮะเดือนที่2ก็น่าจะมีการวางแผนการใช้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังกลับมากันนะฮะในชั่วโมงนี้ครับเรามาพร้อมกับเพลงใหม่บ้างดีกว่านะฮะเพลงนี้เข้าไปดูอ่านในคอมเมนต์เขาบอกว่าเพลงนี้เขาทำมาดีมากๆทีเดียวครับทั้ง MV แล้วก็เพลงนะครับงานใหม่จาก Asia 7ฮะชื่อเพลงว่าไม่แบ่งใครครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

โอ้โหผู้ฟังฮะฟังแล้วแบบน้ำตาจะไหลอ่ะวันนี้เสียงยังสั่นเลยผู้ฟังไม่แบ่งใครนะฮะนี่คือเพลงใหม่ครับจากเอเชียเซเว่นนะฮะก็บอกว่าเพลงนี้เปรียบเหมือนคำอ้อนวอนอย่างอ่อนโยนนะครับที่ขอเพียงความซื่อสัตย์ความชัดเจนแล้วก็ความมั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันนั้นจะเป็นของกันและกันอย่างแท้จริงนะฮะที่สะท้อนถึงความรักความหงแหนและต้องการที่จะรักษาหัวใจดวงสำคัญเอาไว้โดยไม่แบ่งปันให้ใครอีกนะครับเพราะจริงๆฮะไปดู MV แล้วยิ่งแบบยิ่งอินไปกันใหญ่เลยคุณผู้ฟังแนะนำให้ไปดูนะ

ันนี้ค่ะคุณย้อนยุคไปหมดเลยนะฮะตั้งแต่เพลงนี้นะครับกลิ่นกาสลองนะฮะจากไอซ์รันยูวินัยพานิชแล้วก็ก่อนหน้านู้นกลิ่นมาลีครับจากต้าอู่พิทยาแล้วก็น้องอ้าอายนะฮะทั้งหมดก็เลือกมาให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังฮะใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดนะฮะพบกับ MG Urban ครับน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะฮะบอกเลยว่าคันนี้สดใหม่ใครที่ชอบดีไซน์รถแบบน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยนะครับขับง่ายต้องยกให้คันนี้นะฮะเพราะเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่นะครับส่วนห้องโดยสารภายในนั้นกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะแล้วก็ด้านหลังยังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จที่หลายคนถามถึงนะฮะนี่เลยครับบอกเลยว่า MG Urban เนี่ยนะฮะสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง530กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะฮะและที่สำคัญครับการบริการหลังการขายสบายใจเลยครับเพราะว่าเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศที่มากถึง126แห่งฮะพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับไปพบน้อง MG Urban ตัวจริงได้เลยนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้เรามีรถให้คุณได้ทดลองขับกันแล้วนะครับพร้อมกับรถที่คุณสามารถจะขับกลับบ้านได้เลยนะคุณผู้ฟังฮะพร้อมส่งมอบนะฮะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกับน้อง MG Urban นะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้เลยครับ

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

็บแล้วทำไมยังรักครับจากมีนนั่นเองฮะคุณผู้ฟังสำหรับความเจ็บนะฮะโดยเฉพาะความรักแบบนี้เนี่ยมันแก้ยากกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องของหัวใจนะฮะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยมันไปไม่ได้นะฮะมันก็จะต้องทนความเจ็บอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับส่งกำลังใจสำหรับคนที่อาจจะเจอเรื่องของความรู้สึกเจ็บปวดนะฮะเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้นะครับให้กับคุณผู้ฟังนะฮะในการฮีลใจตัวเองดูแลตัวเองกันละกันนะครับคุณผู้ฟังฮะกับในช่วงเวลาของเรานะฮะแชร์เรดิโอแฟชั่นแอปครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะมาถึงอีกเพลงนึงดีกว่า

จำเก่งไหมครับจาก Fucking Hero ฮะแล้วก็ Tilly Bird ถ้าจะบอก Treatment Down อีกละเอาล่ะผู้ฟังใครที่มีอาการปวดนะฮะวันนี้อย่าให้ความปวดเมื่อยของคุณมาขัดจังหวะความสุขครับไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักนะฮะหรือการทำกิจกรรมต่างๆนะฮะอาการเหล่านี้จัดการด้วย Flanil ครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิสลิกไซเลตนะครับที่บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเพียงแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะครับตัวยาจะซึมซาบก็สู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อครับฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขนะฮะดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะครับมีฟลานิลติดบ้านและติดกระเป๋าไว้เสมอครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับ

อิมรันทองนะฮะและนี่คือจำไว้นะฮะแล้วก่อนหน้านู้นก็จำเหมือนกันนะฮะพูดถึงเรื่องความจำกับความรักนี่มันใกล้ๆเคียงๆกันนะครูฟังนะฮะและยิ่งเราจำมากเท่าไหร่นะฮะความรักที่เราแบบว่าสูญเสียหรือรู้สึกว่าผิดหวังเนี่ยมันจะยิ่งจำเข้าไปในความทรงจำลึกเข้าไปเท่านั้นนะฮะครูฟังครับและนี่คือเพลงพร้อมอีกหนึ่งเพลงนะฮะที่เรามาให้ฟังในช่วงท้ายๆแล้วนะครับและขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับโรงพยาบาลลานาตอนนี้นะครับเข้าสู่ฤดูการระบาดของโรค RSV แล้วนะฮะพบกับเด็กเล็กที่มียอดป่วยนะฮะตอนนี้เด็กเล็กเนี่ยมียอดป่วยสูงมากๆนะครับวิธีการแนะนำนะฮะตอนนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่มีเด็กตัวน้อยๆนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะสังเกตอาการนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นหายใจเร็วขึ้นนะฮะหน้าอกบุ๋มนะครับมีอาการหอบเหนื่อยหรือบางทีหายใจเนี่ยดังวิดวิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหล่านี้เนี่ยต้องสังเกตสังการดีนะฮะเพราะว่าโรคนี้ยังไม่มียารักษาเฉพาะนะฮะแต่ว่าสามารถป้องกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆนะฮะโดยใช้สบู่ล้างมืออย่างน้อย20วินาทีนะครับสอนเรื่องของสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเด็กๆนะฮะเช่นการสอนวิธีการล้างมือนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยเฉพาะตาจมูกปากนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยการไปในสถานที่ที่มีคนแออัดนะฮะรวมไปถึงการทำความสะอาดสิ่งที่ใช้ร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นของใช้ของเล่นลูกบิดประตูอะไรประมาณนี้นะครับผู้ฟังรวมไปถึงหาครอบครัวหรือว่าในสถานศึกษานะครับมีเด็กที่มีอาการไข้หวัดควรแยกเด็กออกจากเด็กปกตินะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่ช่วยป้องกันได้นะฮะแต่ว่าจริงแล้วมีอีกหนึ่งวิธีนะครับนั่นก็คือการป้องกันความรุนแรงจากไวรัส RSV นะฮะเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับช่วยปกป้องลูกน้อยจากไวรัส RSV นะฮะวันนี้โรงพยาบาลลานานะครับเรามีวัคซีนนะฮะ RSV สำหรับเด็กนะครับคุณผู้ฟังซึ่งคุณสามารถที่จะขอรับบริการได้นะฮะสอบถามเลยเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งสามารถช่วยลดอาการติดเชื้อ RSV ได้ถึง 79.5% ครับลดความเสี่ยงในการเข้ารักษาโรงพยาบาลนะครับ 82.7% แล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้ถึง 75.3% ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ศูนย์กุมารเวชกรรมนะครับโรงพยาบาลลานนาครับ0521347777นะครับโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะฮะเบรกสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอคุณครับ Plus this coming up next

0: anyway อย่าเพิ่งไปไหนนะครับสามเพลงนี้จะไปรอคุณกันต่อนะฮะลิปตาวอนนะครับแล้วก็เจฟสันเตอร์กับโกสต์ครับว่าซ่อนไม่หาและปิดท้ายที่มายราบกับเรนโซนหลังข่าวเดี๋ยวเรามาครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาไทยสู่จุดหมายปลายทางของผู้เกษียณจากทั่วโลกนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม 80.0คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทั้งด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิต Affinity Ratingโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพ Cost of Living สูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาล Development and Governance ได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติถึงด้านวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณที่ได้79คะแนนช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
7: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
9: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ฝนที่โปรยปลายนะครับลงมาแล้วจะมาให้บรรยากาศมันดูสดชื่นแล้วก็ท้องฟ้าโปร่งมากนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะตอนเช้ามานะครับใครที่อยู่เชียงดาวก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดอยหลวงเชียงดาวใส่หมวกนะฮะสวยมากคุณผู้ฟังครับเป็นดอยหลวงเชียงดาวที่มีเมฆนะฮะอยู่ปลายยอดเหมือนกับภูเขาไฟฟูจิเลยใส่หมวกไว้เลยเลยประมาณนี้สวยมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ไปช่วงนี้เนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้เห็นกันตลอดทั้งปีหรอกนะฮะนานๆทีจะได้มาเห็นบรรยากาศที่มันสดชื่นพร้อมกับบรรยากาศที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถหายใจได้เต็มปอดกันเลยทีเดียวเนาะเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่2นะครับพร้อมกับ3เพลงที่จบไปทั้งวอนนะฮะจากลิปตาเจฟซาเตอร์นะครับไม่หาแล้วก็มายราบกับเรนโซนนะครับยังคงส่งเพลงเพราะให้คุณฟังได้ฟังต่อเนื่องกันนะฮะที่ชิมใหม่ Radio Freshen Up นะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงเพอร์พิชครับและนี่คือ1คนตรงนี้ฮะ

ซิกันคอยนะครับจากทัตทูคัลเลอร์ฮะแล้วก็กันนูนเพอร์พิชนะฮะกับ1คนตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้พาคุณไปที่ Global House นะครับอย่าลืมนะในช่วงของกระปางปีแบบนี้ไปเลือกซื้อของเข้าบ้านกันดีกว่านะครับหลายๆคนก็บอกว่าตอนนี้อยากจะได้แบบเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะฮะของตกแต่งบ้านนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแวะไปครับตอนนี้เรามีมหกรรมเปเดเอ็กซ์ตร้าคอมนะฮะเงินเดือนออกแล้วถึงเวลาปั้นค่าคอมเพิ่มนะคุณผู้ฟังนะนี่เลยครับให้คุณไปซื้อของกันเลยฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกครับเจ้าของตกแต่งบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะเปลี่ยนทุกการช้อปการแชร์นะครับเป็นการสร้างโอกาสเลยได้เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะรวมสินค้าน่าใช้นะฮะทั้งโซฟานะครับโต๊ะสนามอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับแวะไปกันได้เลยที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังรีบไปกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะเรามีมหกรรมให้คุณได้ไปเลือกซื้อกันในช่วงกลางปีนะครับแล้วก็พร้อมกับมหกรรมแฟลชเซลนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะฮะในช่วงของวันที่7เดือน7กันด้วยนะครับแวะไปกันได้ที่ Global House แล้วก็ถ้าเกิดคุณมีบัตร TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยครับ Global House ทั้ง2สาขาในเชียงใหม่นะฮะวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามแล้วก็ที่สาขาเพื่อฝากด้วยนะครับรวมไปถึงการช้อปทางออนไลน์ Click and Collect นะฮะเข้าไปกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ globalhouse.co.th นั่นเองนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองครับอย่างถ้าเกิดคุณฟังเห็นได้มาหุงข้าวนี่ Global House รอคุณอยู่

0: มงข้าวครับจากจุ๊ยภูสิทธิ์แล้วก็พันชวรการนะครับวันนี้พาหวานใจของคุณไปนั่งรถโตโยต้าดีกว่านะคุณผู้ฟังฮะวันนี้โตโยต้าฟูลฟิลแค่ดีลสุดคุ้มนะครับพบกับดีลสุดคุ้มที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขากับคุ้มที่1นะฮะแค่สแกนเลือกรับทันทีครับไม่ว่าจะเป็นบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% นะครับและคุ้มที่2จองรถภายใน7วันนะฮะลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์ครับกับส่วนลดนะฮะที่เขาจะแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยกันนะฮะมูลค่ารวมกว่า470ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังสอบถามเลยเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ Toyota เชียงใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนะครับแวะมากันได้ที่โชว์รูมของเรานะฮะทั้ง6สาขากันได้เลยนะครับวันนี้คุณจะได้พบกับ Veloz ครับเสิร์ฟหนักจัดให้คุ้มนะฮะกับรถครอบครัว7ที่นั่งพร้อมโปรที่คุณสามารถเลือกได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีชุดแต่ง Veloz X Urban นะครับและ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันครับช่วยค่าน้ำมันสูงสุดถึง 20,000 บาทนะฮะจนถึง31กรกฎาคมเลยครับคุณผู้ฟังแวะมากันให้ได้นะฮะ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนนะครับ053277888ครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: และพึ่งพระจันทร์นะครับจากเจสเตอร์นะฮะช่วงหลายๆคนเนี่ยนะครับชอบนะความรักที่ยังมีความหวานอยู่ให้กันตลอดเวลานะครับแล้วสิ่งบางอย่างนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปกับเวลานะฮะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับใครอยากจะได้ความหวานนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนบุคลิกเราเนาะเช่นคนที่อยู่ด้วยกันมานานนะฮะวันนี้เห็นหน้ากันทุกวันมันก็แบบและก็ประมาณหนึ่งถ้าคุณไปเปลี่ยนบุคลิกมานะฮะถ้าไปดูหล่อขึ้นดูหนุ่มขึ้นดูเรียกว่าดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะเป็นโจทย์หนึ่งนะฮะที่ทำให้ความรักของคุณนั้นกลับมาหวานอย่างกับพื้นพระจันทร์ก็ได้นะฮะวันนี้ครับเราจะคืนความมั่นใจให้คุณนะให้มีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วิกผมไฮยูเชียงใหม่นะครับทำให้คุณเนี่ยกลับมาดูหนุ่มดูสาวดูเท่นะฮะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณด้วยนะครับวันนี้เรามีวิกผมแท้นะฮะวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพมีหลากหลายทรงนะครับให้คุณได้ไปเลือกกันเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นการเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับมาเลือกวิกผมสวยๆกันนะครับคุณผู้ฟังที่นี่เราเน้นเรื่องของวิกมีไรผมวิกติดกาววิกทอมือนะครับให้ดูสวมแล้วเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการทรงผมแบบเดิมที่เคยมีมาก่อนเลยนะฮะเมื่อก่อนทำทรงผมทรงนี่แหละนะฮะดูดีสุดเราก็มีให้คุณครับหรือต้องการเปลี่ยนลุคใหม่เราก็มีหลายลุคให้คุณได้ไปเลือกกันนะฮะไปดูทรงผมสวยๆกันได้เลยนะครับที่แฟนเพจของเราฮะกับ Hiyu Wigs นะครับแล้วก็เรามีรีวิวด้วยนะลูกค้าที่ Before After ทำแล้วนะฮะดูสวยดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่0918583613นะครับคุณผู้ฟังที่ Hiyu เชียงใหม่สาขามีโชคครับเปิดบริการ 9:30 ถึง 1:00 ตรงนะฮะแวะมากันได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกมาเรามีบริการจัดส่งด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถทักอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะครับไม่ต้องพรีออเดอร์ให้เสียเวลาเรามีวิกทุกแบบพร้อมรอส่งให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับสอบถามได้เลยครับ0918583613ที่ HiYu เชียงใหม่นั่นเองครับพูดถึงเรื่องของการขับขี่รถนะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกๆคนอาจจะเคยเจอมาแล้วนะฮะเวลาเราขี่รถบนท้องถนนเนาะมักจะเจอรถจักรยานไฟฟ้านะฮะที่เล็กๆที่ชอบมาขับอยู่บนถนนน่ะทั้งทางสาธารณะนะฮะหรือว่าทางเท้าครับผู้ฟังตอนนี้นะฮะตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนนะฮะว่าห้ามนำรถจักรยานไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะมาขับบนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนะครับจะมีความผิดคือพ.ร.บ.รถยนต์ครับจะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทนะครับแต่ว่าสามารถอนุญาตให้ขับในพื้นที่ส่วนบุคคลได้นะฮะอย่างเช่นในบริเวณบ้านนะครับภายในหมู่บ้านจัดสรรหรือภายในมหาวิทยาลัยหรือในโซนที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลน่ะอันนั้นขับได้แต่ถ้าออกถนนใหญ่เนี่ยจะมีความผิดนะฮะตามกฎหมายพ.ร.บ.รถยนต์นะครับจะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทแล้วก็ต้องบอกญาติพี่น้องด้วยนะฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่ขับรถแบบเนี้ยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะฮะผู้ฟังใช่มั้ยนะฮะแล้วก็ท่านก็จะขับด้วยความแบบอาจจะด้วยความช้าๆเลยก็แล้วแต่นะฮะแน่นอนเขามันมีความน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะฮะอย่างเช่นหลายคลิปที่เราเคยเห็นเนาะบางท่านที่ขับเข้าไปที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ซึ่งรถแต่ละคันนี่วิ่งไวมากนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ขับไปช้าๆแล้วก็ตัดถนนเพื่อจะไปยูเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายจริงๆนะฮะอันนี้ต้องกำชับนะฮะสำหรับคันไทยบ้านไหนที่มีท่านผู้สูงอายุอยู่นะฮะว่าอยากขับออกไปถนนใหญ่นะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วมันอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะฮะด้วยความเป็นห่วงครับ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio

0: เลิกกักแล้วรักก่อนนะครับและวันนี้ที่ BYD North Star เชียงใหม่เราไม่กักนะฮะวันนี้เรามี North Star MDDMI Play นะครับสำหรับวันดีๆที่ North Star นะฮะดีต่อทุกการทดลองขับนะครับคุณผู้ฟังกับดีทั้งบรรยากาศจ้องก็ดีด้วยนะฮะที่ BYD North Star ครับวันนี้รับโปรลับนะฮะที่สุดแห่งปีไม่อยากให้คุณได้พลาดกันนะฮะโดยเฉพาะไฮไลท์พิเศษครับลูกค้าจองซื้อรถทุกสาขานะฮะวันนี้รับถุงโชคดี BYD Limited Box Set มูลค่า990บาทนะครับกับกิจกรรมเวิร์คช็อปบอลลูนอาร์ตด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเพลิดเพลินนะฮะกับเครื่องดื่มแล้วก็ของวางสุดพิเศษนะฮะคุณผู้ฟังจากนักมะด้วยนะครับรวมไปถึงเช็คอินฮะโพสต์ภาพผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียครับรับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์นะฮะวันนี้เจอกันได้เลยนะครับทั้ง2สาขาสาขามหิดลนะฮะแล้วก็สาขาสันทรายนั่นเองครับวันเสาร์ที่11และอาทิตย์ที่12นะฮะเจอกันที่สาขามหิดลและเสาร์ที่18อาทิตย์ที่19เจอกันที่สาขาสันทรายนะครับไปเจอกันได้เลยนะคุณผู้ฟังกับ North Star MDDMI Day นั่นเองครับไปจะเจอความสนุกกันได้เลยนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่053278555และแวะไปกันได้ที่โชว์รูมของเราทั้ง5สาขานะครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์นะครับคุณผู้ฟังที่ BYD North Star เชียงใหม่นั่นเองนะครับดูเวลาแล้วคงจะหมดแล้วฮะคุณผู้ฟังครับคงได้เลือกเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายกันละกันนะครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fashion Upสดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสูงสุดเป็นประวัติการสำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซนเซียสถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการขณะที่คลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซนเซียสบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วทั้งน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว
9: 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลย ฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
22: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์อนุรักษ
23: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
24: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปเลยครับ
24: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
24: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
24: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเช่นเคยนะคะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณนั่งทานข้าวที่ออฟฟิศนะคะหรือนั่งทานข้าวที่บ้านหรือกำลังหาที่ทานข้าวมื้อเที่ยงเรายินดีเป็นเพื่อนคุณจนถึงบ่ายโมงเลยค่ะเพลงเพราะฟังสบายยุค 70s แล้วก็ 80s ดีๆส่วนวันเสาร์จะเป็น Oldies 1วันนะคะเอาใจคนที่ชอบเพลงยุค 60s ค่ะก็วันนี้ได้ฟังทั้งพ่อและลูกเลยนะคะเพลงแรก Jealous Guy โดย John

0: นอนและที่เพิ่งจบลงไปก็คือจอห์นจูเลียนเลนอนนะคะจูเลียนเลนอนก็คือลูกชายของจอห์นเลนอนกับซินเทียนั่นเองนะคะจูเลียนเลนอนนี่โกรธพ่อนานหลายสิบปีเลยนะคะก็ว่าพ่อทิ้งแม่นะคะซินเทียไปมีคนรักใหม่ก็คือโยโกโอโนะนั่นเองนะคะเขาก็เลยเป็นคนที่เหมือนแรงๆบางช่วงบางตอนนะคะมีการยื่นขอแบ่งปันทรัพย์สินมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้นะครับกับโยโกโอโนะซึ่งเธอก็แบ่งให้จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ก็คุ้มค่ากับการได้ใช้ชีวิตอยู่ไปจนตลอดชีวิตแหละนะคะเพลงที่จูเลียนเลนนอนร้องจบไปเมื่อสักครู่ก็คือแฟลอเต้นั่นเองซึ่งเป็นเพลงน่าฟังอีกเพลงหนึ่งเสียดายที่ทำอัลบั้มมาแค่ชุด2ชุดนะคะถ้าทำต่อไปอีกนานๆเขาก็อาจจะมีเพลงฮิตอีกหลายเพลงจูเลียนเลนนอนเป็นคนถ่ายภาพสวยด้วยนะคะชอบโพสต์ทาง Instagram ซึ่งก็จะมีภาพสวยๆที่เขาไปพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าแฟนคู่ใจนี่ยังไม่เห็นโพสต์จริงจังเลยนะคะก็อยู่กันตรงนี้พร้อมกับเรื่องราวดีๆฟ้าครึ้มๆอยู่เลยนะคะเมื่อวานนี้พยากรณ์อากาศก็บอกไปว่าภาคเหนือของเราจะมีฝนไปจนถึงวันที่3เลยนะคะระมัดระวังในการเดินทางไปต่างอำเภอต่างจังหวัดช่วงเย็นๆค่ำๆอาจจะมีพายุฝนนะคะก็ขอให้คุณๆเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็สำหรับคุณๆจะใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ไหนอย่างไรภาคใต้ก็มีฝนค่ะนะคะทั้งทะเลอ่าวไทยถ้าก็ทะเลอันดามันด้วยเดินทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกหรือไปเที่ยวทะเลอาจจะไม่ค่อยเพลิดเพลินนักถ้าเผื่อฝนตกเล่นน้ำทะเลก็อาจจะไม่สะดวกไม่สนุกนะคะก็ดูพยากรณ์อากาศฟังไว้ด้วยเพื่อการเดินทางที่สะดวกและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้น Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์อยู่ตรงนี้กับคุณทุกวันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดย EV
1: Good Song Good Memory วันนี้เลือกเพลงจากการร้องคู่นะคะคู่ดูโอที่ร้องเพลงนี้ด้วยกันจนขึ้นอันดับหนึ่งพอไมค์คาเน่เป็นคนเขียนเพลงนี้มีซีวีวันเดอร์เป็นศิลปินมาร่วมดูโอด้วยเพลงประสบความสำเร็จขึ้นอันดับหนึ่งทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกานะคะเพลงนี้ออกมาในปี1982นะคะสถานีวิทยุในแอฟริกาห้ามเปิดเพลงนี้นะคะเพลงที่ชื่อEbony and Ivory นะคะพูดถึงสีขาวสีดำของเปียโนนะคะซึ่งส่วนมากแล้วเปียโนจะใช้ไม้มะเกลือ Ebony นะคะซึ่งก็มีสีดำเข้มลึกหรือมีประกายทองน้ำตาลเข้มเทาปนอยู่เป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งนิยมเอามาทำเครื่องดนตรีนะคะในว่าแข็งแกร่งดีส่วน Ebony and Ivory ก็จะพูดถึงงาช้างนั่นเองพอแมคคาเน่ก็เลยเลือกคนผิวสีอย่างซีวีวันเดอร์มาเป็นเอโบนี่ส่วนเขาก็คือไอวอรี่นั่นเองเพลงที่พูดถึงว่าขาวกับดำอยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรยุคของการแบ่งแยกสีผิวก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่ายุคไหนจะรุนแรงนะคะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพลงนี้เอามาเตือนใจคนนะคะซึ่งตอนนี้คนผิวขาวผิวดำเป็นคู่รักกันก็มีให้เห็นมากมายนะคะก็เลยเป็นเพลงสลายสีผิวนั่นเองนะคะ Ebony and Ivory ค่ะเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งทางอังกฤษและก็อเมริกาผลงานของพอแมคคาเน่นะคะเขียนไว้แล้วก็ร่วมร้องกับ Stevie Wonder เลือกมาเป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
4: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ยิงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอทเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ยิงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
3: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะวันนี้นำเสนอไม่อิจฉาคนที่เก่งกว่ามีคนหลายๆคนหลายๆแบบในโลกนี้มีทั้งคนที่เก่งฉลาดในระดับต่างๆกันจงหัดที่จะอยู่กับมนุษย์เหล่านี้ให้ได้อย่างสันติวิธีกับคนที่อ่อนด้อยกว่าเราจงใช้งานหรือให้งานแบบคนที่อ่อนด้อยกว่าคือให้งานที่ง่ายๆพร้อมทั้งให้กำลังใจและสอนงานให้เขาด้วยกับคนที่เก่งและฉลาดกว่าจงให้งานหรือใช้งานเขาแบบคนฉลาดโดยยกย่องให้งานและชมเชยเขาเราจะไม่อิจฉาคนที่ฉลาดกว่าเพราะเรารู้จักคุณค่าของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เขาจะทำงานให้เราเต็มความสามารถและเขาก็จะไม่ทุกข์เพราะความอิจฉาเขา
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เพลงแรกนะคะเป็นเพลงของ The Eagles ค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์ขอมาเมื่อวานนี้ถามถึงมาวันนี้ไม่ทราบว่ารอฟังอยู่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นออริจินัลของเพลง Take It Easy ซึ่งตอนหลังก็มีสองสามคนที่นำมา cover แล้วก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะเพลงที่สองเป็นเพลง Black and White โดย Three Dog Night ค่ะเพลงที่สามเป็นเพลงของ Marin McCool and Billy Davis Jr. ซึ่งเป็นคู่ดูโอในยุค 70s ที่โด่งดังไม่น้อยกับเพลง You Don't Have to Be a Star ก็เป็นสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของทุกท่านค่ะจะทานเป็นเพื่อนมื้อเที่ยงจะทานขัดตอนขับรถอยู่จะฟังตอนขับรถอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะหรืออยากให้คุณได้มีความสุขกับการได้ฟังเพลง 70s ดีๆจาก Beautiful Sound ค่ะวันนี้มีคนปิดท้ายรายการก่อนจากกันนะคะถ้าเราทุกคนยอมสละเวลา5นาทีของแต่ละวันเพื่อช่วยให้ชีวิตใครสักคนหนึ่งดีขึ้นอีกสักนิดโลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้นมากทีเดียว Beautiful Sound ขอให้คุณทำงานมีความสุขตลอดบ่ายวันนี้นะคะและพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันเที่ยงวันกันทิตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเร่งเครื่องสู่ครัวแห่งเอเชียรับโจทย์ความมั่นคงอาหารโลกในวันที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยกำลังมองเห็นโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับบทบาทของตัวเองจากผู้ผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ศูนย์กลางอาหารของภูมิภาคหรือครัวแห่งเอเชียภายใต้แนวคิด Feeding Asia from Thailandองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ประเมินว่าภายในปี2050โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นใกล้ 10,000 ล้านคนส่งผลให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพยากรน้ำกลับมีข้อจำกัดมากขึ้นทำให้ประเทศที่มีศักยภาพด้านการผลิตอาหารอย่างไทยได้รับความสนใจมากขึ้นในฐานะแหล่งความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงเร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์ยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไทยผ่านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการขยายตลาดส่งออกและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอาหารของเอเชียในอนาคตสัญญาณบวกเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนในปีนี้เมื่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังจากติดลบต่อเนื่องนานถึง8เดือนแรงหนุนสำคัญมาจากมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ทั้งการเปิดตลาดล่วงหน้าการเจรจาอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านและจีนรวมถึงการทำตลาดเชิงรุกผ่านเครือข่ายทูตพาณิชย์โดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผลไม้ไทยมีคำสั่งซื้อทุเรียนไทยในปีนี้สูงถึง 1-1.1 ล้านตันขณะที่มังคุดมีเป้าหมายส่งออกกว่า 150,000 ตันส่งผลให้ผลไม้ไทยหลายชนิดเติบโตโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่ส่งออกเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70%ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะยังเผชิญความไม่แน่นอนแต่ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่กำลังมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

สวัสดียามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้เริ่มต้นกับ3เพลงของศิลปินไทยทั้งหมดเลยนะคะที่ร้องเพลงสากลมีซิงเกิลมาให้เราได้ฟังกันตอนแรกก็กำกึ่งจะเปิดช่วงไหนดีหมายถึงว่าจะเปิดช่วงของเพลงสากลดีไหมหรือว่าจะเปิดช่วงของเพลงไทยเลยประมาณเนี้ยก็เลยหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงสากลและกันจะได้เข้ากับคอนเซปต์ของช่วงแต่ละช่วงนะคะเสียงของเน่เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ All My All To Myself นะคะรวมไปถึงงานของ Arabelle ด้วยชื่อเพลงก็คือ Maybe Not Tonight และ Violet Vortes นะคะกับ Give Up Give In นั่นเองค่ะเริ่มต้นกับบ่ายนี้ฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมกับอากาศที่และดูจะอึมครึมนะตอนเช้าตื่นมานี่เหมือนเมฆเต็มท้องฟ้าก็คือเหมือนฝนจะตกจริงๆคุณผู้ฟังพอสายมาก็มีแดดตอนนี้ก็เริ่มครึ้มครึ้มมืดมานิดนึงแต่ว่าก็มีแดดแบบสู้กันเต็มที่เดี๋ยวฉันจะแดดเดี๋ยวจะครึ้มก็สลับกันไปมาแต่ที่แน่ๆคือร้อนอบอ้าวมากๆกันเลยทีเดียวแต่โซนอื่นเขาเจอฝนกันเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายนะได้ข่าวว่าฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวและหลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูค่ะเพราะว่าเขามีพายุลูกใหม่ก่อตัวขึ้นแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไม่เข้าไทยแต่จะมีผลกระทบกับประเทศไทยบ้านเราติดตามข่าวสารกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของเอลลี่กรีตติ้งเพลงนี้บ้างกับ Love Me Like You Do ค่ะ

ชัวร์ไอค่ะคุณผู้ฟังกันจากเมแกนเทรนเนอร์เพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีลิกรูดิ้งด้วยกับ Love Me Like You Do บ่ายโมงกับอีประมาณ28นาทีนะคะกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานกันด้วยแป๊บเดียวจะปลายสัปดาห์เพราะว่าวันนี้ก็วันพฤหัสบดีพรุ่งนี้จะวันศุกร์แห่งชาติแล้วด้วยแนวคุณผู้ฟังหลายคนตามหาความสุขกันอยู่ค่ะจะบอกว่าสุขง่ายๆก็คือการได้ทานของอร่อยอร่อยนะเชื่อว่าหลายๆคนเวลาเครียดจากเรื่องใดก็แล้วแต่เข้าบ้านทำอาหารทำให้เราหายเครียดได้ยิ่งได้เกิดทำแล้วอร่อยคนในบ้านทานหมดเกลี้ยงยิ่งเจ๋งไปใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับการทำเบเกอรี่ลองเลือกสามบัวแบรนด์ที่เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพค่ะที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของสามบัวจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งค่ะสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวคุณสามารถเลือกได้เหมาะทั้งอาหารที่เป็นเมนูของคาวด้วยเมนูของหวานก็ได้แล้วก็เบเกอรี่ค่ะต้องสามบัวแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังที่สามารถทำได้หลายเมนูจริงๆสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณได้เลือกกันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจหาซื้อได้ที่ร้านขายชั้นนำทั่วไปกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของสามบัวทำให้เมื่ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก3บัวนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาจากงานของอาร์ซิตี้และดัมลาวินเพลง

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

อย่างจากมานาน่าค่ะคุณฟังและซาบีน่าค่ะเพนเทอร์เพลงนี้กับ Blink Your Love นะคะก่อนนั้นมีพินเฮดเบอรี่ด้วยกับ Slow Day บ่ายโมงกับ43นาทีนะคุณฟังกับช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นข่าวนี้ผ่านตามาบ้างในช่วงสายของวันนี้ค่ะคุณฟังซึ่งก็มีหลายสำนักข่าวแชร์ข่าวกันเรื่องราวของเด็กขับกระบะและก็ชนพระธุดงค์นะคะมรณภาพแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนใจเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากๆบริเวณใกล้ตลาดนาศรีนวลที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะคะซึ่งมีเด็กชายอายุประมาณ 10-12 ปีหนูไม่ไปโรงเรียนหรอทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุได้เด็กชายอายุ 10-12 ปีเท่านั้นค่ะคุณฟังยังเด็กมากนำรถกระบะของผู้ปกครองออกมาขับเล่นเชื่อว่าน่าจะออกมาขับเล่นมากกว่าก่อนที่จะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังออกเดินธุดงค์อยู่บนเส้นทางนะคะส่งผลให้เกิดความสูญเสียแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยค่ะเบื้องต้นรายงานระบุว่ามีพระสงฆ์มรณภาพประมาณ 7-8 รูปเลยทีเดียวแล้วก็มีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรูปหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมส่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะในขณะที่พื้นที่เกิดเหตุถูกปิดเลยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก็เก็บรวบรวมหลักฐานสำหรับพระสงฆ์สำหรับพระธุดงค์ดังกล่าวได้เริ่มออกเดินทางมาจากวัดรอยพระพุทธบาทนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกำหนดสิ้นสุดการเดินธุดงค์ในวันที่20กรกฎาคมแต่ระหว่างการเดินทางได้เกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นค่ะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่เด็กสามารถนำรถกระบะออกมาขับได้เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการดำเนินการตามกฎหมายเด่นเองคุณผู้ฟังน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวฝากให้ดูเด็กที่บ้านดีๆเขาบอกว่ารายงานเบื้องต้นเนี่ยเด็กเป็นเด็กพิเศษนะอายุประมาณ 10-15 ปีแอบขโมยรถของพ่อออกมาขับซึ่งก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไปแต่เด็กมากจริงๆคุณผู้ฟังก็นั่นแหละเป็นเรื่องราวที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องดูแลเด็กของเราให้ดีด้วยนะคะอีกหนึ่งเพลงของ Taylor Swift เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Father Finger ค่ะ

มโลเพลงนี้กับ Friends นะคะคุณณฟานก่อนในนั้นมีเชียร์ด้วยกับ Unstoppable และ Taylor Swift นะกับ Father Finger ค่ะแป๊บเดียวจะบ่าย2แล้วเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับคุณส่องท้ายชั่วโมงนี้ด้วยกับ Toyota เชียงใหม่นะคะมาพร้อมกับโปรดีรอคุณอยู่ที่ Toyota เชียงใหม่ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มค่ะพบกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้คุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์มีทั้งส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยมูลค่าทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทสนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์นัดหมายในการรับบริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่โปรดีแบบนี้ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปถึง31สิงหาคม2569ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้และ6สาขาเราพร้อมให้บริการเสมอค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงั้นจากไทยรัฐเพลงนี้กับวอเตอร์ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุบาหวีกลางแปซิฟิกจ่อระเบิดกำลังเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นยังต้องจับตาเส้นทางการเคลื่อนตัวศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นของฟิลิปปินส์รายงานในวันที่2กรกฎาคม2026ว่าพายุโซนร้อนบาหวีซึ่งเป็นชื่อของทิวเขาในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งโดยประเทศเวียดนามนับเป็นพายุลูกที่9ของฤดูกาลไต้ฝุ่นแปซิฟิกปีนี้ขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยแนวโน้มกำลังทวีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสสูงจะกลายเป็นไต้ฝุ่นภายในคืนวันนี้รายงานระบุว่าพายุบาวีมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นอย่างรวดเร็วกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นก่อตัวและหมุนเวียนเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นพร้อมสัญญาณการพัฒนากำแพงตาพายุที่เริ่มสมบูรณ์มากขึ้นนักพยากรณ์เตือนว่าสภาพมหาสมุทรที่อุ่นจัดและความชื้นในระดับกลางเอื้อต่อการทวีความรุนแรงแบบฉับพลันโดยมีความเป็นไปได้สูงมากที่พายุจะเข้าสู่ช่วงทวีกำลังอย่างรวดเร็วใน 24-48 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มไปถึงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดได้แก่เกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาโรต้าไทเนียนและไซปันซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงวันจันทร์ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเตือนภัยชายฝั่งแต่คาดว่าอาจมีการยกระดับคำเตือนภายในวันเสาร์หากแนวโน้มทวีความรุนแรงยังคงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ยังไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งที่ไหนและยังอยู่ห่างจากประเทศไทยมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยแต่ยังต้องติดตามเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกบกบเงยเงยทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยกดทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. You're listening.

ิวใจนะคะเพลงนี้ฟังแล้วฮิวใจได้จริงๆคุณผู้ฟังความหมายก็ดีแล้วก็เพราะด้วยนะคะเวลาไม่มีกำลังใจให้ฟังเพลงนี้แล้วคุณจะมีแรงฮึดขึ้นค่ะและก่อนในนั้นมีเสียงของโมนิก้าด้วยกับวอนซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในเพลงประกอบซีรีส์พบเธอด้วยนะคะจะได้และดูแบบฟังเสียงแบบเย็นเยือกทำให้หลายคนบอกว่าง่วงนอนได้เลยทีเดียวค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วบ่าย2 18นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงไทยเพราะๆกันงานจากวัดอีฟเพลงนี้บ้างเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้ค่ะ

ไว้ว่าเขาไม่เอาเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้รักเรานะคะจะได้เตือนตัวเองไว้ด้วยเองวรันธรกับเพลงนี้จำไว้และงานของราลีกับโชคดีนะรวมไปถึง What If ด้วยเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้นะคะบ่าย2กับ29นาทีค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มาพร้อมกับการดูแลสุขภาพกันด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะลูกน้อยแข็งแรงเริ่มต้นจากการป้องกันก่อนป่วยค่ะ RSV ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาแต่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กนะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูระบาด ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเรามีภูมิคุ้มกันสมบูรณ์รูปสำหรับการป้องกัน RSV จุดเด่นของวัคซีนตัวนี้ก็คือฉีดเพียงครั้งเท่านั้นค่ะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ RSV ได้สูงถึง 88% ทีเดียวลดความเสี่ยงของการนอนโรงพยาบาลจาก RSV ภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ6เดือนนะคะเหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดและก็อายุไม่ถึง1ปีค่ะเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาให้ลูกน้อยผ่านช่วงฤดูระบาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะนัดหมายในการรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่ 12,900 บาทจนถึง30กันยายนนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้053-200-002 Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงแวะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาใช้บริการได้ส่วนสิทธิ์ทุกอย่างก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมสำหรับลูกค้าที่คนไข้ที่ไม่สบายนะสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ประกันของประกันสุขภาพแล้วก็ส่วนของข้าราชการก็สามารถใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอเช่นเดียวกันนะคะ BNK48 ค่ะ365 วันกับเครื่องบินกระดาษค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

านของศิลปินทรอปทาวเวอร์ค่ะชื่อเพลงก็คือหยุดเวลาและมีเจฟชาร์เตอร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็เหมือนวิวานะคะไป2กับ46นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ในช่วงของวันอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเตรียมในการวางแผนการเดินทางให้ดีเพราะว่าสำนักงานกพ.ร่วมกันจัดสอบกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็สำนักบริการวิชาการของมช.นะเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปซึ่งจะมีการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงเช้าก็คือ 9:00 น.ถึง 12:00 น.และช่วงบ่าย 14:00 น.ถึง 17:00 น.มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 33,000 ที่นั่งกันเลยทีเดียวสนามสอบก็จะมีกระจายกันหลายจุดเลยทีเดียวทั้งที่วิทยาเขตทั้งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนานะคะ LCC โรงเรียนราชประชานุเคราะห์60จังหวัดเชียงใหม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันมหาวิทยาลัยพายัพค่ะวชิรวิทย์เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่โรงเรียนเทพบดินทร์นะคะแล้วก็มีวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่โรงเรียนหอพระยุพราชวิทยาลัยแล้วก็อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันด้วยซึ่งแน่นอนว่าระหว่างการสอบทั้งตอนก่อนถึงเวลาสอบเนี่ยสนามสอบแต่ละที่นี้รถแน่นแน่นอนค่ะวางแผนในการเดินทางให้ดีหลีกเลี่ยงการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดกันด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานของวรพงษ์บ้างเพลงนี้วรบิ๊กสี่ไม่ใช่วรพงษ์ยินดีที่ได้เจอนะ

จงอี้ภูวิสิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังได้พันวรการมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยนะเห็นมีเวอร์ชันที่เขาร้องไลฟ์ในเวอร์ชันของแอลลี่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่านี่คือเป็นเวอร์ชันจากเขาเรียกเป็นเรดิโออีดิตด้วยนะคะคุณผู้ฟังจงอี้ภูวิสิทธิ์แล้วก็พันวรการกับหม้อหุงข้าวสองสิ่งของที่ทุกบ้านจะต้องมีเพราะว่าหิวข้าวทีไรนี้หม้อหุงข้าวช่วยได้เยอะเลยทีเดียวค่ะมีหม้อหุงข้าวหุงข้าวร้อนๆทานคู่กับไข่จงไข่เจียวแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วนะคะเวลาจะหมดในชั่วโมงนี้แล้วค่ะสำหรับการฟังเพลงไทยด้วยกันในชั่วโมงนี้และเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ยังไม่ไปไหนค่ะยังนั่งยาวๆเป็นเพื่อนคุณฟังถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายด้วยงานของโบกี้ไลออนและนนทนนท์ที่คันหนังสือนั่นเองนะคะขึ้นคอนเสิร์ตทีไรนี่สนุกมากทั้งนนทั้งโบกี้เต็มที่เต็มร้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้เตรียมพิจารณาใช้พรก.กู้เงินอุดหนุนเงินดาวค่าติดตั้งหวังประชาชนร่วมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงกฟน.เตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศสำหรับประชาชนที่สนใจขอให้รอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือกฟผ.ตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew NG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New NG Urban Life Easy
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

่อให้โลกใจร้ายนะต่อจะมีความวุ่นวายแค่ไหนก็ขอให้ใจดีกับตัวเองเยอะๆกันละกันค่ะกันจากเพราะซ่าเพลงนี้ค่ะต่อให้โลกใจร้ายและงานของเคิร์สกับทีละน้อยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่าย37นาทีคุณผู้ฟังบอกว่าลำพูนเริ่มมืดจะบอกว่าเชียงใหม่แดดแรงมากๆไปเลยนะเราไม่รักกันตอนไหน

0: และไม่มีเธออยู่โปรดรู้ไว้ว่าเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมองานของวานแอนดอร์เพลงนี้กับสิ่งที่สวยงามนะคะก่อนในนั้นมีซีซั่น5กับเลือกเองกับมือและมีนแบนเราไม่รักกันตอนไหนนะบางทีความรักก็เป็นแบบนี้รักกันอยู่ดีๆไม่รักกันตอนไหนไม่รู้เลิกรักกันเฉยเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหมั่นเติมความหวานแล้วก็หมั่นที่จะสังเกตคู่รักของเราให้ดีเพราะบางทีสิ่งต่างเหล่านี้มันก็มาพร้อมกับหลายอย่างเช่นอาจจะมีสัญญาณเตือนเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะคะพาตัวเองพาครอบครัวหรือว่าพาคนรักไปเที่ยวดีกว่ากระชับความสุขและความสัมพันธ์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะและไปไหนสบายใจเลือกโตโยต้าครั้งใดอย่าลืมแม่โตโยต้าเชียงใหม่ยังพร้อมข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่ค่ะโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยคุ้มต่อที่1ค่ะสแกนปั๊บเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์นะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทมูลค่าทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาททีเดียวนะคะวันนี้จนถึง31สิงหาคม2569นี้สนใจรุ่นไหนแบบไหนแวะไปเทสไดและเป็นเจ้าของได้จะเป็นเวลอสนะคะเสิร์ฟหนักๆจัดที่คุ้มเลยกับรถครอบครัวพร้อมโปรที่คุณสามารถเลือกได้หรือว่าจะเป็นคันใหญ่ขับสบายทั้ง Fortuner Leader และรวมไปถึง Corolla Cross กันด้วยค่ะสายประหยัดก็ต้องเลือกทั้งรุ่นของ Yaris นะคะ Yaris Active แล้วก็ Yaris Cross กันด้วยกระบะเราก็มีทั้ง Hilux Champ Hilux Strivo แล้วก็ Hilux Tavo กันด้วยเติมความสุขทุกการเดินทางเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะซีเรสเบคอนค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี
1: ้
0: คุณจะชอบผมไหม
1: ครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh, refill the music Chiang Mai Radio

กหลังด้วยเพลง Asian Song 3เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะว่าจังหวะเข้าได้แล้วก็ฟังต่อกันแบบเพลินๆกันเลยทีเดียวจะได้ไม่สะดุดกันนะคะอีกน้ำและชีสกับ Perhaps Love ในเวอร์ชั่นใหม่ค่ะรวมไปถึงงานของซีนบรูเสียงของจงวากับบันมอซองและรวมไปถึงอโลฮาด้วยจาก Hospital Playlist ซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องโปรดที่ดูเมื่อไหร่ก็ชอบเสมอนะคะโจจงซอกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับ48นาทีเชียงใหม่รีเทล92 เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงตามคำขอกันบ้างเงินจากไอคอนเพลงนี้กับ

เพรสเซอร์เพลงนี้กับบอมค่ะก่อนนั้นมี TWS กับ Overdrive และ Drive จาก Icon ด้วยแป๊บเดียวจะ 4:00 นแล้วค่ะคุณผู้ฟังมีคนทักมาบอกว่าบางโซนบางที่เริ่มมืดนะแถวโซนนี้ทำไมพื้นยังมีความรู้สึกว่าแดดยังพยายามมาอยู่แต่ก็ลุ้นกันต่อเพราะว่ากลุ่มฝนใหญ่ๆก็อยู่ใกล้ๆมาลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่าเท่านั้นนะคะส่งท้ายด้วยงานของ BTS เพลงนี้กับ Stream ค่ะเจอกัน 5:00 นนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมส

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหวเวเนซุเอลายอดเสียชีวิตพุ่งเกือบ 2,300 รายโรงพยาบาลขาดแคลนเวชภัณฑ์หนัก1สัปดาห์หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในเวเนซุเอลาประเทศยังคงเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างหนักทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นความเสียหายของอาคารจำนวนมากและระบบสาธารณสุขที่ต้องรับมือผู้บาดเจ็บภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่โรงพยาบาลโดมิงโกลูเซนีในกรุงกาลากัสแพทย์และพยาบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาผู้ประสบภัยที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นผลสะสมจากวิกฤตเศรษฐกิจการอพยพของบุคลากรทางการแพทย์และมาตรการคว่ำบาตรที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมาโรงพยาบาลต้องใช้ระบบจัดลำดับความสำคัญในการรักษาโดยนำทรัพยากรที่มีจำกัดไปใช้กับผู้ป่วยอาการวิกฤตก่อนขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ทำงานเป็นกะตลอด24ชั่วโมงแม้จะเผชิญความเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจจากการทำงานต่อเนื่องหลายวันด้านโมโรนีโรซาเลสรองผู้ดำเนินการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการดูแลผู้ประสบภัยพร้อมพยายามจัดตารางพักผ่อนให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องด้านฮอเกโรดริเกสประธานสภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2,295 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบ 12,841 คนขณะที่เดลซีโรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
9: โร
7: ราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
17: Mass FM. Mass. Mass. Mass. F.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เตียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness,
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: ที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะในขณะที่ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ 70% โดยภาพรวมที่กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเป็นห่วงจึงได้แจ้งเตือนนะคะให้เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันนี้จนถึง3กรกฎาคมในพื้นที่13จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังโดยบอกว่าขอให้เครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่13จังหวัดรวมทั้งเชียงใหม่ด้วยนะคะให้วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องส่วนประชาชนควรติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัยสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามมาและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลาสัตว์น้ำอื่นๆรวมถึงให้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอค่ะด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจ
3: คนที่พลาดแล้วแก้ไขตนเองได้ในการกระทำครั้งใหม่นี่เองเป็นที่พึงปรารถนาถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะไม่ถือเอาความผิดเป็นเรื่องใหญ่นักทำงานที่มีประสบการณ์อุดมสมบูรณ์คนหนึ่งคือนายห้างเทียมโชควัฒนาพูดไว้อย่างน่าทึ่งทีเดียวว่าคนเราทำงานมากก็ผิดมากทำงานน้อยก็ผิดน้อยทำถูกก็อาจารย์ทำผิดก็อาจารย์ใครคิดได้อย่างนี้จะทำถูกหรือทำผิดก็เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้น
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะคะ
4: มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
4: คอมมูนิตี้มอลล์ฮ่องกงเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
4: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ

777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: เอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่นอกจากจะมีภาษาพูดตัวหนังสือเขียนที่เป็นของตัวเองแล้วยังมีการแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะผู้ชายจะนุ่งเตี่ยวสะดอเสื้อคอกลมสีต่างๆผูกผ้าขาวม้าหรือผ้าต่องส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นหรือการคอควายเสื้อคอกลมแขนยาวกล้าผมทัดดอกเอื้องอันสะท้อนถึงความเป็นกุลสตรีชาวล้านนา
2: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้1กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระราชาวชิรสิทธิเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธ์โดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยประชาชนร่วมพิธีเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความยินดีในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงณพระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารการแต่งตั้งในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการปกครองคณะสงฆ์และการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธให้มีความมั่นคงถาวรเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พุทธศาสนิกชนในพื้น

0: านิชมิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่หากเราใช้ชีวิตให้เหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราจะทำอะไรบ้างเราจะปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปโดยไม่ลงมือทำอะไรเพื่อตัวเองหรือคนรอบข้างเลยหรือหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะสละเหรียญบาทที่เราเหลือในกระเป๋าที่เหลือจากค่ารถเมล์กลับบ้านให้กับคนที่เขากำลังอดข้าวอดน้ำหรือเปล่าเราจะถ่ายทอดความรู้ความคิดเคล็ดลับหรือสูตรก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดให้กับคนที่เรารักที่สุดหรือไม่หรือเราจะเก็บไว้ออมไว้สะสมไว้แล้วให้สิ่งเหล่านั้นมันตายไปกับเราถ้าทำได้ขอให้ใช้ชีวิตในวันนี้เสมือนว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณจะทำทุกอย่างที่คุณตั้งใจไว้ว่าจะทำจนวินาทีสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ปล่อยให้เวลาแห่งชีวิตไร้ความหมายไร้คุณ

0: ผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: แรงจับหนักลดช้ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
2: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
5: เอามาลดเพิ่มได
2: ้แล้วลดอีก
3: อยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
4: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: ประทับใจ
7: ไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
7: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
7: ถูกจริงประทับใจ
8: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
7: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
8: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
7: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053 140 232-4 Mass FM Your Happiness

คุณผู้ฟังคะเตือนผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหลายนะคะระหว่างชาร์จห้ามใช้โทรศัพท์เด็ดขาดเพราะหากอุปกรณ์ชำรุดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตค่ะจากที่มีการเผยแพร่เรื่องเตือนการใช้โทรศัพท์ระหว่างชาร์จควรหลีกเลี่ยงหากมีอุปกรณ์ชำรุดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนั้นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.พบว่าเป็นข้อมูลจริงนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTECระบุว่าการเล่นโทรศัพท์ขณะกำลังชาร์จมีโอกาสเกิดอันตรายได้หากใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือสายชาร์จที่ชำรุดไม่มีมาตรฐานหรือระบบไฟฟ้ามีความบกพร่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แม้ปัจจุบันหัวชาร์จที่จำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยม.อ.ก.แต่ความเสี่ยงยังขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์และการใช้งานร่วมด้วยโดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้งานโทรศัพท์ขณะชาร์จหากจำเป็นควรถอดสายชาร์จระหว่างใช้งานหรือใช้แบตเตอรี่สำรองแทนพร้อมตรวจสอบหัวชาร์จสายชาร์จและปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐานอยู่เสมอค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวารีเชียงใหม่ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทจากการแข่งขันงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดการแข่งขันณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยมีผลงานจากหน่วยงานภาครัฐบริษัทเอกชนสตาร์ทอัพสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า900ผลงานและยิ่งน่าภาคภูมิใจไปกว่านั้นเมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกเหลือเพียง12ผลงานสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งผลงานของนักเรียนวารีเชียงใหม่สามารถฝ่าด่านการแข่งขันอันเข้มข้นจนผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลและคว้ารางวัลกลับมาได้สำเร็จซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนศักยภาพของเยาวชนวารีเชียงใหม่ที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันเคียงข้างบริษัทเอกชนสตาร์ทอัพและนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศได้อย่างสง่างามผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แก่น้องกุลรัตน์เกียรติศิลป์ไตรสิทธิ์วุฒิชัยกิจเจริญและยานันทร์หมื่นโฮงครูที่ปรึกษามาสเตอร์สรวัตรยามสุขจากห้องเรียนสู่เวทีนวัตกรรมระดับประเทศนี่คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และกล้าลงมือทำจริงวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล0531402324ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
2: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
3: 0532144410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนนมสด
1: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
2: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
1: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
2: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
1: 0532177633 0532259943ถาวรท่อไอเสีย
5: Mass FM Your happiness, our

0: ุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคบปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสสนัน

0: Radio Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: อย่ามองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นเรื่องทุกข์ให้มองว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ได้Don't view every problem as a source of suffering. See them as normal things that we will encounter. This will help you avoid suffering.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยสามารถเลือกไปที่อื่นๆและเลือกวงเงินซื้อสลากดิจิทัลสำหรับสลาก L6 แบบดิจิทัลและวงเงินซื้อสลากสำหรับสลาก N3 จากนั้นผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตนเองได้ตั้งแต่80บาทสำหรับสลาก L6 แบบดิจิทัลและ20บาทสำหรับสลาก N3 จนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อในการตรวจสอบจำนวนการซื้อสลากในแต่ละงวดให้เหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้ด้วยขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่ายมีความถูกต้องและงบประมาณในการซื้อไม่บานปลายจนเกินไปโดยท่านสามารถกำหนดงบประมาณในการซื้อได้เองสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้ตามความเหมาะสมและไม่สามารถซื้อสลากได้เกินกว่าวงเงินที่ตั้งไว้โดยจะได้รับการแจ้งเตือนหากมีการซื้อเกินกว่าที่กำหนดโดยให้ผู้ซื้อสามารถกำหนดวงเงินในการซื้อสลากของตนเองได้และสามารถระงับการซื้อสลากได้ด้วยตนเองโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทาง Play Responsibly ซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7 โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
6: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
8: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
15: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
14: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
16: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

เพลงเรียกฝนไปอย่างนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังฝนน่าจะไม่มาหรือเปล่าตอนแรกที่ดูในแอปพลิเคชันของวินดี้หลังๆมานี่วินดี้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะไปตกแถวโซนนู้นเลยค่ะแม่สาใหม่วิทยาแห่งชาติดุสิตเทพปุยบนดอยตกแน่นอนขุนช่างเครียดเลยประมาณเนี่ยแต่ว่าในโซนของในเมืองรอก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าไม่มาก็ดีค่ะเพราะว่าตลาดนัดเยอะอยู่เหมือนกันในช่วงเย็นนี้แต่เมื่อกี้ช่วงประมาณสัก4โมงกว่าหางดงตกหนักเลยนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกางานเก่าของแท็กซี่เพลงนี้คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆค่ะและพี่เบิร์ดธงชัยกับเล่าสู่กันฟังที่ไหนเจอฝนกันบ้างขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันระหว่างการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมถึงบ้านอย่างปลอดภัยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเราก็จะมีความสุขที่สุดค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ก็จะวันศุกร์แห่งชาติละไวมากๆเลยนะคะมิสเตอร์ทีมเพลงนี้บ้างกับท่าค่ะ

ากับเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังฟังเมื่อไหร่ก็เพราะนะคะ 17:28 นกับเวลาช่วงเย็นของเราค่ะและเย็นนี้ของเรามาพร้อมกับมิสูแสงชัยกันด้วยชวนคุณไปสัมผัสความสวยและบรรยากาศในการเดินทางที่แสนสบายกับพลัง HEV ที่ประหยัดได้แบบไม่ต้องชาร์จนะคะพบกันได้ค่ะคุณผู้ฟังกับบูธของมิสูแสงชัยที่ลานาออโต้เซลวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้ตั้งแต่11:00 น.ถึง21:00 น.พบกันพรุ่งนี้ค่ะพบกันได้ที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีหน้าร้านมิสเตอร์โดนัทเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาพร้อมกับ All New Mitsubishi Xforce HEV สไตล์โดดเด่นเทคโนโลยีสุดล้ำกับพลังของ HEV ที่ใช้สมัครทุกวันนะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,388 บาทต่อเดือนค่ะขยายระยะเวลารับประกันนานสูงสุด7ปีครอบครัว Mitsubishi รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยรถครอบครัวไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กก็ประหยัดได้กับ All New Mitsubishi Xpander Cross HEV คันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ค่ะหรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 6,672 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีขยายระยะเวลารับประกันนานสูงสุด7ปีครอบครัวของมิสูรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยอยากดูอะไรก็สามารถไปเจอกับเราได้กับมิสูแสงชัยทั้งการจัดบูธของเราลานาออโต้เซลพรุ่งนี้3ถึง9กรกฎาคมนะคะหรือว่าจะแวะไปที่สาขาของเราทั้ง3สาขาที่เชียงใหม่แล้วก็ลำพูนด้วยค่ะสาขาแม่เหี่ยนะคะติดกับแมคโคร0931400165สาขาแม่โจ้แยกรวมโชคค่ะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฟ้าย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะและก็ฝากไว้สำหรับใครที่อยากจะดูดีอยากสวยคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมเคมีบำบัดหรือว่าจะปิดผมงอกได้หมดเลยทีเดียวใส่วิกแล้วดูดีมั่นใจและก็มีให้คนได้เลือกเยอะมากๆเพราะว่าเราคัดวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองจะทรงไหนก็ดูดีค่ะและแต่ว่าคุณชอบแบบไหนเป็นลองใส่ลองสวมกันได้มีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะ 9:30 นถึง 19:00 น.สอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้ได้เลย0613091858 3613 HiU เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiU เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะงั้นกล่าวของเจจตรินเพลงนี้กับแววตาค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ำคัญแล้วนะคะจบตรงนี้จากตรงนี้เลยละกันงั้นเก่าของซาร่ากับไม่สำคัญค่ะถ้ายังกับอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะเชียงใหม่เรดิโอเป็นเพื่อนในเวลาของการเดินทางกลับบ้านกันด้วยแม้ฝนจะไม่ตกแต่ว่าได้ข่าวว่าอุบัติเหตุเยอะหลายจุดมากๆคุณผู้ฟังขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่อยๆไปอย่าไปเบียดอย่าไปแซงกันกันละกันค่ะไปตามแถวไปตามทางเพราะจริงๆแล้วถนนบ้านเราซ่อมเยอะขุดเยอะทำน้นทำนี่กันตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้ค่ะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยคุณผู้ฟังเลือกได้กับท่าจีนชมจันทร์พลาสค่ะบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยและรวมไปถึงบริการก็ประทับใจแวะไปชิลแวะไปพักกันได้ยกทั้งทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่กับเมนูอาหารทะเลที่สดใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสนะเมนูแนะนำของที่นี่ก็จะมีทั้งกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆค่ะแล้วก็รวมไปถึงปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูแน่นนะคะผัดกับผงกะหรี่หอมๆเข้ากันดีมากๆปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเป็นกุ้งเหยียบน้ำก็ได้น้ำซุปเดียวกันน้ำจิ้มแซ่บมากหอยเชลล์ทรงเครื่องค่ะความอร่อยสุดลับเฉพาะของร้านเราอยากจะรู้ว่าจะเด็ดแค่ไหนต้องไปลองกันปลากระพงทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ค่ะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์แล้วก็มีเมนูอื่นๆเยอะแยะเลยทีเดียวแวะไปพักกันได้ยินดีให้บริการทุกวันอยากทานอะไรสั่งได้ค่ะกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแบบนี้เชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลาสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านไหนได้เลยมีที่จอดรถเยอะสะดวกสบายมากๆนะคะ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา0635251719ค่ะ0635251719จองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมได้เลยหรืออยากจะดูรีวิวของร้านนะดูเมนูอร่อยอร่อยแล้วก็บรรยากาศรวมๆของร้านตามเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานเก่าของพี่ป้างเพลงนี้บ้างกับหนังสือรุ่นค่ะ

เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะคุณผู้ฟังเงินเก่าของเพชรโอสถานนุเคราะห์ตอนนั้นพี่ป้างด้วยกับหนังสือรุ่นนะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังกับคนสมัครการติดตามด้วยผ่านไปแต่ละวันไวมากๆวันนี้ก็วันพฤหัสบดีพรุ่งนี้เช้าตื่นมาวันศุกร์แล้วนะคะขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับรถคันใหม่ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันกับ Isuzu สาราเชียงใหม่นะคะที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการออกรถกับเราสบายใจเพราะมีคนได้เลือกหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะตัวท็อปสุดคุ้มคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วกับ2คันเท่านั้นในรุ่นของ Isuzu Highlander 4ประตูยกสูงเกรด M ค่ะในปี2025ออกรถแค่ 60,000 บาทพร้อมฟิล Haiku พร้อมกับฟิล์มของ Haiku รอบคันและช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทด้วยสนใจรุ่นไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะจองรถกับ Isuzu สาราเชียงใหม่ดาวต่ำผ่อนสบายออกรถง่ายได้ทุกอาชีพเลยโปรดีมีให้คุณได้เลือกหลากหลายซึ่งเหมาะทั้งทุกอาชีพนะมินค่ะทดลองขับสามารถที่จะนัดหมายในการทดลองขับถึงที่และก็ส่งรถถึงบ้านสะดวกสบายมากๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรวมไปถึงปรึกษาการขายได้ค่ะว่ามีเงินจองเท่าไหร่หรือว่าอยากจะได้รุ่นไหนที่ตอบโจทย์ในการใช้งานคุณก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเราทั้ง5สาขาของ Isuzu สาราได้ทั้งสาขาหน้าโรงเรียนปริ้นสาขาดอนจันสาขาสันปะตองสาขาจอมทองและที่สาขาสันทรายด้วยค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Isuzu สาราและ053-242-002พร้อมให้บริการทุกวันเหมือนเดิมนะคะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight ส่งท้ายด้วยเพลงเก่าๆของจีพิสุทธิ์เพลงนี้กับเก็บไว้ที่เดิมค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณด้วยการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว
9: สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอ Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติเชื้อนิสัยอยู่ด้วยคุณผู้ฟังเย็นวันนี้2กรกฎาคมที่จริงแล้วก็มีแนวโน้มว่าฝนจะตกแต่ว่าตกเป็นบางแห่งนะฮะตกกระจัดกระจายว่าตกไม่ทั่วฟ้านะฮะแล้วก็ครึ้มทั้งลมทั้งฝนมาตั้งแต่รอบนอกๆนะฮะในช่วงค่ำๆเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ใครฝนตกหยุดแล้วหรือว่ายังไม่ตกก็สบายๆอากาศเย็นดีตอนค่ำวันนี้ขับรถฟังเพลงกันเหมือนเดิมกับเรดิโอทวายไลท์นะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุและตอนนี้ใครที่มีพอยต์นะใครที่สมัครโดยสแกน QR Code แล้วเนี่ย350พอยต์แลกร่มกันฝนเท่ๆเก๋ๆวัสดุอย่างดีได้1คันนะครับจากชาบูกุทุกสาขาครับแล้ววอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์วันที่8นี้นะครับวันที่8ใครเป็นแฟน Big Ass พบกันได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสอินทาวน์053400677นะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับเย็นวันนี้อยู่เพื่อคุณฟังเพลงจนถึง19นาฬิกากับ Radio Twilight นะครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053 299 898

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะฮะมาถึงต้นเดือนกรกฎาคมกันแล้วนะครับเราก็เข้าเดือนใหม่กันมาแล้วนะครับฝนฟ้าตกสัปดาห์นี้คือเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยคือจริงๆมันไม่มีใครฮะที่จะไปกำหนดได้ว่าปีนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันเปลี่ยนได้ตลอดเช่นแม้แต่นักวิชาการก็ยังให้ความเห็นไม่ตรงกันเลยนะครับเรื่องของเอลนีโญว่าปีนี้จะแล้งจะนู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้คือเรื่องความแล้งในประเทศบ้านเรามันแล้งอยู่แล้วนะฮะเวลาฝนมาน้ำมาก็ท่วมประมาณนั้นก็เป็นอย่างนี้มาแต่อดีตการมันจะไม่ค่อยมีความพอดีบางทีน้ำในเขื่อนก็มีเกินไปอย่างปีนี้คาดการณ์ว่าน้ำน่าจะน้อยเพราะเห็นบางแห่งก็น้ำพร่องละนะฮะแต่เดี๋ยวฝนมาก็เยอะแต่ทำไมเวลาน้ำปิงก็ยังท่วมได้เลยใช่ไหมฮะ 4-5 ปีท่วมครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ก็ยังเป็นไปได้ตลอดเลยทีเดียวหาความพอดีค่อนข้างจะยากทีเดียวแต่ความพร้อมต่างหากที่จำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานการณ์น้ำมากหรือน้ำน้อยก็แล้วแต่นะและที่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราเองที่มีผลกระทบต่อไม่ว่าจะน้ำมากน้ำน้อยฝนตกฝนมากฝนน้อยก็ใช้ชีวิตประจำวันซึ่งก็ต้องเตรียมการด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้พูดถึงฝนฟ้านะฮะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฟุตบอลก็มาช่วงกลางๆแล้วนะฮะมาเดือนนี้นี่จบเดือนนี้แน่นอนมาถึง16ทีมสุดท้ายก็แพ้คัดออกแล้วลุ้นกันไปนะฮะตัวเต็งๆบางตัวก็หลุดไปแล้วนะฮะเหลือตัวที่เต็งรองกับเต็งจ๋ายังคงอยู่ครบนะฮะก็ลุ้นกันไปดูสนุกสนานนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมว่าดึกมากเกินไปถ้าคุณผู้ฟังตื่นสายคุณภาพร่างกายจะแย่ด้วยนะนอนน้อยเนี่ยอันตรายทีเดียวเอาแต่พอดีนะครับคุณผู้ฟังเรื่องการนอนดึกดูฟุตบอลเนี่ยเพื่อสุขภาพคุณผู้ฟังด้วยนะครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมศึกษาการปรับปรุงระบบจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันระบุไต้หวันต้องเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโดรนเพื่อป้องปรามความขัดแย้งในภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารับทราบกรณีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ววันนี้จึงได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่วันพรุ่งนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและบูรณาการทุกหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดกรณีนี้แอร์โฮสเตสคนดังกล่าวหากกลับมาที่ประเทศไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะยาเสพติดมีโทษหนักและขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศพร้อมเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ
3: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจากกรณีแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายยาเสพติดทำงานเป็นขบวนการมีพฤติการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศและพบการเชื่อมโยงกลุ่มแอร์โฮสเตสและกลุ่มคนส่งพัสดุโดยจากการสืบสวนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน9กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าบริเวณพื้นที่ย่านบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานครก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก2จุดเมื่อวานนี้ซึ่งจุดแรกเป็นบริเวณซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟเตรียมรับล่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนจุดที่2ย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมสีชมพูเตรียมส่งปลายทางไปยังประเทศไต้หวันโดยพฤติการทั้งหมดนี้พบว่ามีการส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้วงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควบคุมตัวผู้ทำหน้าที่ขนส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมทางนี้ได้ประสานทางการออสเตรเลียและไต้หวันแล้วทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิดต่อไปขณะเดียวกันปปส.ได้หารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบทั้งผู้ว่าจ้างผู้ลำเลียงผู้โอนเงินผู้บรรจุยาเสพติดและผู้ประสานงานในหลายประเทศสำหรับกรณีแอร์ฮอสเตสที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังตอบไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ส่วนบุคคลที่นัดรับสินค้าปลายทางเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลและจับกุมผู้บงการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด
4: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับเมื่อกี้ก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกอย่างทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได้
3: เลขาปปส.กล่าวด้วยว่าขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งแอร์โฮสเตสกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงให้นำสิ่งผิดกฎหมายไปต่างประเทศโดยอาศัยช่องโหว่การรับหิ้วของใส่กระเป๋าเดินทางขอเตือนว่าให้ระมัดระวังไม่ควรรับหิ้วของและควรตรวจสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการบินเข้มงวดการตรวจค้นลูกเรือเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพื่อปิดช่องทางขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
5: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปท.ประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและปปส.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือ Biometric มาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดนำความเชื่อมั่นสู่การบินของไทยในระดับสากลทั้งนี้บริษัทท่าอากาศสยามไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหากผู้กระทำผิดเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะต้องลงโทษไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยืนยันส่วนตัวทราบมานานแล้วว่ามีการโกงกันและเป็นคนให้ยกเลิกการสอบเองเมื่อ2ปีก่อนพร้อมย้ำว่าเรื่องการสอบเป็นเรื่องของกรมเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่มาจัดการเรื่องนี้เพราะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่วนมีคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบเส้นเงินเพราะหากไม่มีใครเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงมหาดไทยคงไม่สั่งย้ายหรือสั่งให้มีการดำเนินคดีซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอนพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รู้ทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการป้องกันสถานที่เก็บเอกสารข้อสอบ
2: เขาไปถึงขั้นสอบเล่นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดเขาจะกล้าย้ายเหรอใช่ไหมปลัดเขาจะกล้าสั่งการให้อธิบดีปกครองดำเนินคดีเหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีขั้นตอนเดินไปนี่ฝ่ายทีมตรงข้ามของผมก็โอ้โหใส่ความกันใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้เรื่องดีหมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ ที่ไม่ให้ทำให้เกิดเดี๋ยวข้อสอบข้อเสริมเดี๋ยวก็ไฟฟ้ารัดวงจรอีกเดี๋ยวก็อะไรไม่ต้องห่วงครับก๊อปปี้ไว้หมดแล้วฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารแอนเซอร์ชีต
6: นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตใจแต่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแล้วหลังจากนี้จะติดตามดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปเพราะมองว่าหากความจริงปรากฏหรือมีผลการสอบสวนออกมาคงต้องรื้อโครงสร้างและร้างระบบใหม่ส่วนในการจัดสอบจะต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ของกพ.พร้อมเชื่อว่าจะดำเนินการหาคนผิดไม่ยากผลิตนาฏควันแสนสุกรายงาน
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีมูลความผิดจำนวน5รายพร้อมประสานปปช.อายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อขยายผลตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3-6 เดือนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการพร้อมศึกษาระบบการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
7: นายอัศพลสันไตรพบประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมติดตามกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นและปัญหาสวยในจังหวัดภูเก็ตได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีและข้อมูลเชิงลึกหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมยืนยันว่ากรรมการจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดส่วนแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดสอบท้องถิ่นกรรมาธิการจะศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดสอบโดยมีแนวคิดเชิญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เข้าหารือเนื่องจากมีมาตรฐานการจัดสอบที่โปร่งใสพร้อมเสนอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจกพ.เป็นผู้จัดสอบภาคกของท้องถิ่นอันจะเป็นแนวทางยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบในระยะยาวชวิศาประทุมมารายงาน
1: ด้านกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีมีการทุจริตการจัดสอบโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตั้งใจสอบโดยสุจริตนอกจากนี้มีตัวแทนผู้สอบได้โดยสุจริตและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นหนังสือต่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบผ่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยให้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเดิมสำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยเร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอของมาเลเซียที่ต้องการส่งออกขาไก่มายังประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ดีหากสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของทั้ง2ประเทศ
9: การที่ทางเราสามารถส่งกุ้ง ไปให้เขาก็เปิดตลาดกุ้งในขณะเดียวเราก็เปิดตลาดปลากระพงให้กับทางเรามันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เราขอให้ทางกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียช่วยเปิดตลาดทางด้านของวัวนะครับโคนะครับให้ทางเราพร้อมกับหมูนะครับซึ่งก็ในขั้นต้นก็จะไปดูตรวจดูความพร้อมในเรื่องสุขอนามัยต่างๆเรื่องข้าวจะถ้าเราเคลียร์พวกนี้ได้ทางมาเลเซียเขาบอกคงไม่น่ามีปัญหาเลยครับ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันด้วยว่าในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้สูงขึ้นในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี 2,569 ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ 2,569 เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยราคาปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทยอยปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่เริ่มคลี่คลาย
11: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปรับลดลงตามต้นทุนสำหรับปุ๋ยยูเรียกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาและปริมาณสินค้าโดยภายหลังต้นทุนการผลิตและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงจาก 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบเหลือ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นถุงรองและถุงแกงราคาปรับลดลงจาก 47-51 บาทต่อกิโลกรัมเหลือ 42-45 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแชมพูสบู่และยาสีฟันยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกยังคงแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยทั่วประเทศ
12: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำรอระบายตัวมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคกลางและน้ำป่าไหลหลากส่วนในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนนทบุรีตราดพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าจะยังไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่อื่นๆมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วโดยจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการเตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลบอร์ดแคสต์ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเรย์มอนด์กรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันเปิดเผยระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เมืองไถจงของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าโดรนจะเป็นโอกาสที่เข้ามายกระดับความมั่นคงของไต้หวันและเสริมสร้างสันติภาพทั่วภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีสิ่งใดจะป้องปรามความขัดแย้งได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนไต้หวันให้กลายเป็นศูนย์กลางของโดรนทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำทั้งนี้รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าให้ความสำคัญกับโดรนรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารขนาดเล็กอย่างไรก็ตามรัฐสภาไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งแกนนำพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติม 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือคิดเป็น2ใน3ของงบประมาณที่รัฐบาลเสนอจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต438รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของประเทศซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้การระบาดผ่านการลงพื้นที่การจัดส่งยารักษาโรคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงการสื่อสารเชิงรุกและระดมความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งการอพยพของประชากรและการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดที่ไม่ครอบคลุมถือเป็นอุปสรรคในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา4นาฬิกาพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนัก

0: บางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนวันนี้สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเตรียมพบกับออสเตรียเวลา 2:00 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโองการให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอเคืออุณหเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย2. นางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ 3. นางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังท่าอากาศยานปารีสออลีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสมาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตูลูสมาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นนายฟาบริซรีกูเลโรสผู้ว่าราชการแคว้นออคซิตานีจังหวัดโอการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายกิโยโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวอลเทอร์ฟันแวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทจากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายชองฟรองซัวปอนรองประธานและหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพระราชทานพระบรมราชโองการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทอดพระเนตรโรงงานประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่50ทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่40ทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายลาสวักเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกนักบินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้น
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Professional
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเชียงใหม่ไรที่ทอล์กครับผมธิติพันธ์นะครับกลับมาอยู่มาเข้าเวรนะฮะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับ20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณทาง TikTok Live แห่งนี้นะครับแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศนะครับไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอรวมถึงเชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับแล้วก็ฟังยังตามทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่เชียงเรดิโอ .com รวมถึงไฮไลท์แฟนเพจของรายการนะครับ TikTok และ YouTube Facebook นะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นทุกประเด็นร้อนที่คนเชียงใหม่แล้วก็แฟนๆรายการจะต้องรู้นะครับจะเอามาพูดคุยในช่วงที่1เรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับที่มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณๆทุกท่านนะครับช่วงไรที่ทอล์กช่วงที่2สัพเพเหระอัปเดตเข้าข่าวสารในโลกของเราที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยเรื่องท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยีไอทีการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆก็จะเอามาพูดคุยกันในช่วงที่2นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางห้องไลฟ์สดนี้ก่อนเลยนะครับสวัสดีคุณนิวเทลนะครับทักทายครับวันพฤหัสสวัสดีครับคุณเอกรินนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมคุณพี่สมจิตเชียงใหม่สวัสดีครับคุณอัศวิน A1 อะไรรุ่นเฮาเท่ากันแล้วคืออะไรผมไม่ได้เท่าคุณเท่าอยู่คนเดียวคุณจันคุณแม่จันทาสวัสดีนะครับคุณอัศวินนี่คุณเร็วมากเลยมันตั้งเตือนมันเตือนขึ้นมาใช่ไหมพอเตือนขึ้นมาเป้าก็มือก็กดอัตโนมัติเลยใช่ป่ะนะครับคุณนามิสวัสดีนะครับอ่ะเดี๋ยวใช้เวลาอย่างมีคุณค่าวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวแฟนๆยังทยอยกันเข้ามาเดี๋ยวพักเบรกรอสมาชิกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับสักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0534155222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: สองทุ่มสิบเจ็ดนาทีช่วงเชียงใหม่ทอล์กสวัสดีคุณแม่จันทาสวัสดีคุณบีแฮปปี้กูดอีเวนนิ่งนะครับสวัสดีพี่คิงครับผมสวัสดีคุณอาคิระ007ครับสวัสดีคุณพศเพชรพรมนะครับสวัสดีคุณจูครับนะยูทเซอร์103396สวัสดีนะครับคุณจรงสวัสดีครับคุณยายพวงแม่ไอเอกแม่สวัสดีครับคุณใจดีนะสวัสดีครับนะฮะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับก็คุณฟังครับข่าวเรื่องของอากาศนี่ก็ยังต้องคุยทุกวันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนค่อนข้างที่จะตกต่อเนื่องวันนี้ที่เชียงใหม่ก็ตกในช่วงค่ำๆช่วงประมาณก่อน 18:00 น.นะครับลงมาชุดหนึ่งก็หายร้อนไปเยอะต้นไม้ก็ชุ่มชื้นขึ้นนะครับจะอย่าให้ตกช่วงเช้าๆสายๆนะระหว่างวันที่มันร้อนๆแล้วก็เป็นแค่ความอยากเราจะไปเขาเรียกว่ายังไงดีไปบังคับไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมชาติมีอยู่อย่างเดียวคือเตรียมรับมือถ้ามันจะหนักหนาสาหัสเราก็ต้องเตรียมป้องกันนะครับเตรียมการรับมือเตรียมการป้องกันไว้ท่านที่อยู่ในโซนน้ำท่วมขังบ่อยๆนะครับโซนน้ำป่าไหลหลากเคยเจอมาแล้วนะครับคือน้ำมันท่วมแล้วมันมีโอกาสท่วมแล้วมันมีโอกาสท่วมอยู่แล้วนะครับท้องสาราน้ำท่วมขังนะครับดินล้นลงน้ำล้นตลิ่งดินสไลด์เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับใครบอกว่าจะเป็นอันไหนบอกจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญไงฝนจะน้อยแล้วมันจะร้อนใช่ไหมคุณฟังครับซูเปอร์เอลนีโญไม่ได้หมายว่าฝนจะน้อยนะครับถ้าฝนมานี่คือมันหนักแต่มันจะแค่ทิ้งช่วงแล้วก็อากาศมันจะแปรปรวนมันจะร้อนแค่ไหนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอากาศร้อนจัดๆแล้วไปเจอมวลอากาศเย็นฉับพลันมันก็คือพายุนั่นเองนะครับเพราะนั้นฝากดูแลในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการติดตามข่าวสารสภาพอากาศกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็สรุปอากาศโดยรวมก็ประมาณนี้ก็คือภาคเหนือฝน 80% นะครับภาคอีสาน 80% เห็นไหมมันเพิ่มขึ้นนะภาคกลาง 60% ภาคตะวันออกกับกรุงเทพปริมณฑล 70% นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% ภาคใต้อ่าวไทย 60% คือฝนทั่วประเทศสรุปคือฝนทั่วประเทศแต่ว่าอาจจะตกไม่พร้อมกันอาจจะตกกระจายนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยก็คือในส่วนของภาคเหนือเองเนี่ยนะครับก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เกือบทั้งภาคนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็อุบลราชธานีนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังอันนี้คือตกโดยทั่วไปนะครับแต่จะมีระวังหนักๆเลยจังหวัดต่อไปนี้ครับมีความเสี่ยงสูงเรื่องของปริมาณฝนที่จะเกิน125มิลลิเมตรถึง250มิลลิเมตรภาคเหนือจะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้ชุมพรระนองพังงานี่นะครับฝากติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างสม่ำเสมอนะครับยังไงก็อัปเดตข่าวสารก็ไม่มีเวลาดูข่าวสารอะไรยังไงก็เอามาฟังรายการนี้ผมอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับ20:10 น.ถึง23:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk สวัสดีคุณยูเซอร์586695คุณเฟรมี่เตี๋ยวบะหมี่โอ้โหเห็นแล้วหิวเลยนะครับคุณยุค90สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณสวัสดีนะครับ

เชียงใหม่นิดนึงนะครับก็ทางด้านปภครับก็เตือนนะคุณผู้ฟังอันนี้เพจจากเชียงใหม่นิวส์นะครับขอบคุณข้อมูลมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับช่วงวันที่2ถึง6กรกฎาคมครับพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนั้นมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่ว่าก็มีผลจะทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคกลางนะครับก็ติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนกับทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่อยู่เชียงใหม่นะอันนี้เฉพาะเชียงใหม่เลย ทางด้านสำนักงานกพ.ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดสอบกพ.นะครับ13สนามสอบรอบเมืองเชียงใหม่จะมีผู้ที่จะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คนที่อยู่เชียงใหม่เองที่จะออกจากบ้านไปสอบเนี่ยนะครับรวมแล้วทั้งหมด 30,000 คนวันอาทิตย์ที่5นี้ครับวันอาทิตย์ที่5นี้5กรกฎาคมจะมีการจัดสอบวันอาทิตย์ภาคเช้า 9:00 ถึงเที่ยงภาคบ่าย 14:00 ถึง 17:00 เย็นนะครับมีผู้เข้าสอบ 33,000 ที่นั่งสอบแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาครบหรือจะมาเยอะแน่นอนนะมาเยอะแน่นอนเป็นเส้นทางสู่การเป็นข้าราชการพลเรือนที่คุณจะต้องผ่านภาคกยังไงภาคกก็ต้องมาสอบให้ได้นะครับเชียงใหม่มี13แห่งก็คือสอบพร้อมกันทั่วประเทศอะแต่เชียงใหม่มี13ที่จังหวัดอื่นจังหวัดอื่นก็ถ้าจะเป็นศูนย์สอบก็อาจจะเป็นภาคอีสานอาจจะเป็นขอนแก่นเนี่ยนะคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงเขาก็จะเดินทางไปสอบที่นั่นอันนี้ก็มาหมดครับลำพูนลำปางเชียงรายก็คงมาเชียงใหม่หมดนะครับวิไลเทคโนโลยีพาณิชยการลานานะครับอันนี้โซน7ยอดนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60จังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่โซนเดียวกันโซนคันคลองนะครับมหาวิทยาลัยพายัพนะครับโซนถนนวงแหวนรอบ2ฝั่งที่ตะวันออกโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่นะครับก็เชียงใหม่วิสินิตพาร์คนะครับโรงเรียนเทคโนโลยีวิทยาเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลันนาเชียงใหม่ก็ข้างโรงพยาบาลลันนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในสนาม700ปีหรือเปล่านะครับโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ครับก็อยู่กลางเมืองเลยนะครับแถวๆขนส่งช้างเผือกนะวิไลเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ก็บ้านเราเรียกพาณิชย์น้องคือคูเมืองฝั่งนอกนะครับฝั่งที่ตะวันออกฝั่งใกล้เจียงคาตั้มนะครับวิไลเทคนิคเชียงใหม่ก็เทคนิคหลังคอกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คอกแล้วไม่ใช่เรือนจำแล้วนะครับจะเป็นโซนที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่เดี๋ยวผมติดตามเรื่องนี้ทีนะครับเป็นคุ้มเจ้าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับวิไลเทคนิคเชียงใหม่ก็อยู่กลางเมืองเช่นเดียวกันนะครับวิไลอาชีวศึกษาเชียงใหม่ก็อยู่โซนเดียวกันกับเทคนิคเชียงใหม่ใกล้โรงเรียนยุพราชกับแล้วก็โรงเรียนยุพราชด้วยเป็นสนามสอบด้วยโรงเรียนหอพระด้วยอยู่ในโซนเดียวกันหมดนะครับและมีอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่13จุดสอบ13แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็แจ้งเตือนนะครับว่ารถติดแน่นอนคนเยอะแน่นอนวันอาทิตย์นี้ไม่จำเป็นก็อยู่บ้านก็ถ้าจำเป็นจะต้องออกบ้านก็เลี่ยงเส้นทางเหล่านี้ก็แล้วกันนะครับอาจจะต้องใช้ถนนอ้อมเมืองในการที่จะตัดเข้าไปทางจุดหมายของท่านในเมืองนะครับถ้าไปวิ่งถนนในเมืองนี่มีโอกาสที่จะเจอรถติดสูงมากเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่ใช่มีแต่ผู้เข้าสอบมานะครับกองเชียร์ก็จะมานะครับวันนี้ก็มากันนะมาไหนๆก็มาแล้วมาแต่วันศุกร์มาเลยนะครับมาพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้ท่องเที่ยวพักผ่อนวันเสาร์ด้วยวันที่เข้าไปสอบอาทิตย์ตอนเย็นก็เดินทางกลับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่5นี้สอบทั้งภาคเช้าภาคบ่ายนะครับเดี๋ยวผมดูกันนะใช่ไหมภาคเช้าภาคบ่าย 9:00 ถึงเที่ยงกับบ่าย 2:00 ถึง 17:00 เย็น 33,000 คนนะคิดดูแล้วกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการจราจรด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้ไม่จำเป็นก็อยู่บ้านเถอะแต่ถ้าจำเป็นจะต้องออกจริงๆก็เลี่ยงเส้นทางนะเลี่ยงเส้นทางของเชียงใหม่อีกสักนิดนึงคุณผู้ฟังครับให้สมกับเป็นช่วงเชียงใหม่ทอล์กอีเวนต์ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับประจำเดือนกรกฎาคมได้บอกเป็นช่วงโลซีซันไม่ใช่อ่ะเขาเรียกว่ากรีนซีซันคำว่าโลมันไม่เป็นมงคลเท่าไหร่นะก็เทศกาลกิจกรรมตลาดนัดเต็มไปหมดงานเชิงในแนวไลฟ์สไตล์นะครับมีจัดตลอดทั้งเดือนนะครับสายกินสายช็อปสายถ่ายรูปเนี่ยสายมูมาเที่ยวเชียงใหม่

ในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ Taste of Tea ครับงานเขาเรียกว่างานประสบการณ์มัทฉะต้นตำรับจากญี่ปุ่นนะครับ Taste of Tea จัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่หรือว่าเซ็นทรัลเฟสติวัลนั่นเองนะครับจัดมาตั้งแต่25มิถุนายนแล้วนะครับแล้วก็จัดจนถึงเดือนกรกฎาคมอ้าวนี่จบไปแล้วนะครับจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วขออภัยนะครับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครับครั้งที่11จัดมาตั้งแต่26มิถุนาจัดไปจนถึง5กรกฎาคมนี่ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับอีกงานหนึ่งจริงใจการ์ดวินเทจ3กรกฎาคมครับเป็นวันอะไรอ่ะวันศุกร์พรุ่งนี้โครงการจริงใจมาร์เก็ตย่านจริงใจหาดจริงใจเซ็นทรัลนะครับมินิมอลรัสตี้มาร์เก็ตนะครับวันที่10วันที่17วันที่24วันที่31กรกฎาคมก็ทุกวันศุกร์โครงการจริงใจมาร์เก็ตเช่นเดียวกันเฮ้ยจริงใจมาร์เก็ตนี่กิจกรรมเขาเยอะนะย่านจริงใจเซ็นทรัลเช่นเดียวกันนะครับฟันแอนด์เฟรนด์โซนนะครับ 3-12 กรกฎาคมลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่หรือว่าเซ็นเฟสนะครับก็มีคอนเสิร์ตนะครับเทศกาลความสนุกแบบไทยร่วมสมัยมีคอนเสิร์ตมีคุณไออาภาพรมีศิลปินอีกเยอะแยะมากมายนะครับซันปะคอยสตรีทมาร์เก็ตนะครับตลาดทุกเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนนี่ก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่5นี่แหละนะครับจะเป็นวันที่5นี่แล้วนะครับก็คือ8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะครับก็จะเป็นตลาดนัดชุมชนสันปะคอยวัดเกตที่นี่จะเป็นให้แหล่งรวมอาหารเครื่องดื่มหลากหลายนะครับงานคราฟงานจากกลุ่มชุมชนมีเสียงดนตรีภายในงานครั้งนี้เขาจัดแค่ครึ่งวันแล้วก็จัดแค่วันอาทิตย์แรกของเดือนหลายท่านเคยไปเดินแล้วก็บอกว่าสนุกแล้วก็มีอาหารอร่อยๆราคาไม่แพงจำหน่ายด้วยนะครับก็เรียนเชิญท่านไหนที่ว่างสนใจเรียนเชิญนะครับช็อปเพลินเดินชิวอาหารอร่อยเมืองเชียงใหม่26มิถุนาถึง5กรกฎาคมที่มอสเปซไร่ฟอร์ดมช.ไร่ฟอร์ดมช.ก็อยู่ตรงข้ามกับศูนย์ประชุมมช.ก็เป็นที่บัณฑิตนิยมไปถ่ายรูปกันนะกว้างๆสวนดอกไม้เยอะๆนะครับตรงนั้นนะไร่ฟอร์ดก็เทศกาลมีหมดเครื่องเล่นนะครับคอนเสิร์ตศิลปินต่างๆช็อปสินค้ากินอาหารนะครับสนสนุกคอนเสิร์ตมีทุกคืนนะครับ26มิถุนาถึง5กรกฎาคมนะครับวันมูเตลูนี่นะครับ 16-19 กรกฎาคมที่วันนิมมานอันนี้สายมูต้องไม่พลาดนะครับมีเขาเรียกว่ากิจกรรมสร้างโชคชะตาในแบบของคุณเป็นงานที่รวมทุกศาสตร์ของความศรัทธาไว้ในที่เดียวนะครับมีขอพรจากองค์เทพนะครับหมอดูเปิดดวงมูมาร์เก็ตเวิร์กช็อปนะเส้นทางแห่งความปังอ่ะมาที่เนี่ยก็คือจบเลยนะครับสายมูต้องไม่พลาดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง 16-19 กรกฎาคมที่วันนิมมานนะครับวันมูเตลูธนบัตรมัตสุริครั้งที่4 28มิถุนายนถึง2สิงหาคมวันนิมมานกับติ้งปาร์คอันนี้เป็นงานเทศกาลของวันนิมมานแอนด์ติ้งมันเป็นเทศกาลอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นนี่แหละมีทั้งอาหารญี่ปุ่นมีการจัดบรรยากาศเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับทานาบะตะเฟสติวัลแต่งบางคนก็แต่งชุดญี่ปุ่นไปเลยนะครับชุดกิโมโนบ้างชุดอะไรบ้างนะครับอ่ะใครอยากจะสัมผัสว่าเป็นงานอะไรยังไงเรียนเชิญนะครับโฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนา21มิถุนาถึง23สิงหาโอ้โหนี่จัดยาวเลยนะครับสอนวิชาหลักสูตรภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนานะครับก็เข้าไปคลิกดูในเว็บไซต์ได้นะครับเขาสอนอะไรบ้างวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสอนอะไรบ้างกิจกรรมตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงก็มีบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็มีนะครับเสาร์อาทิตย์โฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาลองไปดูในเว็บไซต์เขาแล้วดูครับลงทะเบียนอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นอีเวนต์ของเชียงใหม่เดือนนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะครับค่อนข้างหนาแน่นหรือจริงๆแล้วมีเยอะมีนานแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทราบครับทีนี้คุณฟังครับได้รับความเอื้อเฟื้อข่าวจากเว็บไซต์ไม่ใช่เว็บไซต์แฟนเพจของสื่อหนังสือพิมพ์คนล้านนานะครับวันนี้น้องกุ๋ยนี่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องกุ๋ยเขาเดินทางไกลละนะครับเสียดายนะครับนักข่าวเก่งๆนะครับเป็นมือทีมข่าวเศรษฐกิจทีมข่าวสังคมของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์มาก่อนนะครับแล้วก็ออกมาตั้งสื่อของตัวเองชื่อคนล้านนานะครับน้องกุ้ยตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว
นะครับด้วยโรคประจำตัวนะครับอายุยังน้อยอยู่เลยเสียดายนะครับเป็นคนอัธยาศัยดีมากก็ขออนุญาตยืมข่าวตรงนี้มาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณฟังด้วยนะครับมีชาวบ้านไปโพสต์โชว์รูปควันบนดอยสุเทพบอกว่าขนาดหน้าฝนยังเจอควันอยู่นะครับคือสามารถมองเห็นควันได้จากระยะไกลแล้วก็เห็นร่องรอยคล้ายๆป่าในถูกบุกรุกกลุ่มชาวบ้านที่ถ่ายภาพได้ก็ส่งกลุ่มควันไฟปริศนาเนี่ยนะครับอยู่ที่ดอยสุเทพฝั่งอำเภอแม่ริมว่าอาจจะมีการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าหลังจากที่พบเห็นควันไฟลอยขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องมานานเกือบ2เดือนตั้งแต่สิ้นสุดฤดูหมอกควันนะครับจะมองเห็นเป็นพื้นที่โล่งเป็นหย่อมๆคล้ายป่าหัวโล้นนะครับแล้วก็ชาวบ้านกังวลว่าพื้นที่นี้อาจจะมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นถ้าไม่รีบเข้าไปจัดการเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่นี้อาจจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าควันไฟเกิดจากอะไรมีการบุกรุกหรือว่าแผ้วถางพื้นที่ป่าจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงสาเหตุที่มีควันไฟเกิดขึ้นต้องรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการต่อไปขอบคุณแฟนเพจของคนลัดนานะครับขอบคุณคุณเอกลินที่กรุณาส่งหัวข้อข่าวตรงนี้มาให้แจ้งประชาสัมพันธ์โดยให้ทราบโดยทั่วกันมีผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อว่าใช้ชื่อว่าชาวบ้านเขาก็มาโพสต์ตอบในโพสต์นี้ของหนังสือพิมพ์คนลัดนานะครับเขาบอกว่าเท่าที่ทราบด้านหลังไม่ถึงเท่าเนี่ยหลังค่ายทหารเนี่ยนะครับจะมีถนนทางหนทางของชาวบ้านที่ทะลุไปหมู่บ้านขุนช่างเคียนได้หลังวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็บ้านเมษานะครับตำบลโป่งแยงคือระหว่างทางเนี่ยจะมีสวนผลไม้แล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะครับพอเมื่อก่อนเรามองไม่เห็นสวนชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้มองเห็นชัดเจนเลยว่าเพราะว่าจำนวนพื้นที่โล่งมันเยอะขึ้นเมื่อก่อนผมนำเล็กๆอ่ะนะครับพอมันเริ่มทำเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นมันมองด้วยตาเปล่าเห็นแต่ไกลเลยมันพื้นที่ป่าที่เราเคยเห็นเป็นสีเขียวเป็นผืนเนี่ยมันแหว่งให้เห็นว่าเป็นพื้นที่การทางการเกษตรเยอะขึ้นแหว่งไปเห็นได้ชัดความถี่ของการจุดควันไฟเยอะขึ้นก็คงเผาที่เพื่อที่จะเตรียมเพาะปลูกอะไรคืออันนี้มันก็มองได้สองทางนะคุณฟังคือหนึ่งเขาไปบุกรุกหรือสองกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานจัดสรรพื้นที่ให้ทำกินเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับคือคนที่ไปเดินป่าเขาบอกมันมีนักเดินป่าอยู่เขาบอกว่าถ้าเขาเดินผ่านเส้นทางนี้นะครับจะเห็นว่ามีทั้งพื้นที่ป่าและก็สวนเกษตรจำนวนป่าลดน้อยลงไปเพราะว่าถูกแผ้วถางเพิ่มขึ้นเนี่ยคาดรอนะครับว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะว่าอย่างไรนะครับครับเดี๋ยวนะอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังคือตอนนี้ไอ้เรื่องทุจริตสอบข้าราชการเนี่ยนะครับตอนนี้มันมาเดินทางมาครบ7วันแล้วนะครับทางด้านคุณอนุทินนายกในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศแล้วก็เป็นผู้นำกระทรวงนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ก็บอกว่าในขณะที่ผมเป็นนายกเนี่ยกับรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยก็ตอนนี้สั่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับบลาบลาบลามีรายงานสรุปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่หนึ่งพอกลับมาจากฝรั่งเศสก็ปลัดกระทรวงก็เข้ามารายงานผลการสืบสวนสอบสวนพร้อมด้วยคณะกรรมการชุดนี้ทุกคนนะครับรองปลัดกระทรวงบอกว่าจากการหาข้อเท็จจริงและบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า15รายบางส่วนเดินทางมาให้ข้อมูลเองบางส่วนชี้แจงเป็นเอกสารนะครับแล้วก็รวบรวมหมดนะครับตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่ว่าหาเนาะเป็นช่วงล่าแม่มดเป็นช่วงหาช่วงสอบสวนชอบช่วงสอบปากคำช่วงเรียกพยานเอกสารแล้วก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาเพื่อขอคำแนะนำในการสืบสวนสอบสวนด้วยนะก็คือมีการตรวจสอบจากทั้ง10ศูนย์สอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ส่งภาพถ่ายและกระดาษคำตอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยทันทีที่ตอบตรวจคำตอบแล้วเสร็จคำว่าผู้รับจ้างคงจะต้องหมายถึงมสว
ถูกไหมครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างจากรัฐในการจัดสอบแล้วก็ตรวจข้อสอบมีการสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกภาพถ่ายและกระดาษคำตอบของทุกคนกับการประกาศผลคะแนนซึ่งปรากฏว่าการสุ่มตรวจ79รายพบว่าใบคะแนนกับสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลถึง48รายสุ่มตรวจ79ไม่ตรง48เกิน 50% พบว่ามีการแก้ไขคะแนนทั้งการสอบภาคกอและภาคขอครับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ผลคะแนนในภาคกอเกินกว่า 60% และภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึง 90% ส่วนที่2คือการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคคอพบว่าผู้รับจ้างได้ส่งผลสอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแฟลชไดรฟ์แต่ไม่ปรากฏว่ากรมได้นำข้อมูลผลคะแนนจากกอและขอมาสอดทานกับวิชาเฉพาะที่ผู้รับจ้างส่งให้การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคคอคือภาคสัมภาษณ์นี่นะครับพบว่ามีการแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะส่งใบประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นผู้รับจ้างและบริษัทเอกชนภายนอกและอีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนก็ทางวินัยเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลกล่าวหาได้ว่ากระทำความผิดวินัย5รายอันนี้แค่ส่วนเดียวหลายท่านก็เห็นกันแล้วไม่มีแค่5รายนี่เฉพาะที่เป็นข้าราชการที่เขาเจอเบื้องต้นผมว่าเยอะกว่านี้ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับนะพฤติการของข้าราชการ5รายนี้เป็นเพียงการกล่าวหาจากการสอบสวนที่ผ่านมา 5-6 วันต้องมีการขยายผลทางด้านวินัยและอาญาด้วยนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันมาประจวบเหมาะหลายเรื่องนะครับจากรัฐบาลคุณอนุทินภาค2เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของThailand AI Passportของคุณชัยชนกนะครับมาเจอเรื่องทุจริตอีกแล้วอีกคือมันเหมือนกับตุ๊บตับตุ๊บตับอะประเด็นประดังกันมาเยอะเลยนะครับก็เลยมีการสำรวจอาวัตมอมันเจออย่างเงี้ยแล้วอะไรก็ไม่เคลียร์อะไรก็ตอบไม่เคลียร์สักอย่างถามเรื่องเขากระโดงก็ไม่เจออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่ามขโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพนะครับก็บอกว่ามีการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานในไตรมาสที่2ประจำปี69ในไตรมาสที่2ก็เพิ่งจบไปนะคาดการณ์ไตรมาสที่3จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,058 ตัวอย่างครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด20จังหวัดภาคอีสานผลสำรวจระบุว่าเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานยังอยู่ในภาวะเปราะบางแค่ในภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินครัวเรือนที่ 4.3% เต็มตกผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไตรมาสที่2คนอีสานให้คะแนน 4.73 เต็ม10ผลงานโดยรวมของรัฐบาล 4.67 เต็ม10คนอีสานมากถึง 42.2% ระบุว่ายังไม่เห็นว่ามีกระทรวงเศรษฐกิจไหนที่มีผลงานโดดเด่นเนี่ยก็คือเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลนี้คือคุณจะหานโยบายหาวิธีการที่มันเป็นแบบเหมือนยาพาราไม่ได้นะครับอะไรก็ใหญ่ยาพาราอะไรก็ใหญ่ยาพารานะครับคือประเทศเดินอยู่ในการที่สภาพอาการสภาพสุดหนักนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีคนไม่ค่อยพอใจนักหนานะครับก็คือช่วงที่มันมีวิกฤตที่ตะวันออกกลางกับอเมริกานะครับอิหร่านเนี่ยกับอเมริกาแล้วก็ทำให้เกิดภาวะชะงักงันของการขนส่งน้ำมันดิบนะครับการบริหารจัดการก็เหมือนกับว่าหรือว่าทำให้ประชาชนรู้สึกว่าประชาชนนั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือทำให้ประชาชนรู้สึกว่านโยบายอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นราคาน้ำมันหน้าปั๊มการเอากองทุนไปช่วยอุดหนุนการที่ราคาพอราคาน้ำมันโลกลงเพราะสถานการณ์คลี่คลายนะราคาน้ำมันบ้านเราก็ยังไม่ลงสักทีลงทีละเป็นสตางค์เนี่ยนะครับที่ตอนขึ้นทีละ8บาท6บาทเหมือนว่าจะเอื้อในทุนหรือไม่นี่คือรัฐบาลนี้โดนหนักมากนะครับก็บอกว่าเนี่ยมันอะไรก็ใช้ยาพาราเนี่ยมันไม่ใช่
นะครับเรื่องของการกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจมาตรการที่มุ่งเน้นการลดค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรมไม่มีนะครับไม่มีพอถามถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ3เดือนที่ผ่านมาคนอีสานได้รับผลกระทบเรื่องของรายจ่ายเพิ่มขึ้น 31.1% ลองลงมารายได้ลดลง 20.3% หนี้สินเพิ่มขึ้นผ่อนชำระหนี้ลำบาก 12.5% สิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขมากที่สุดอันดับแรกคือของแพงค่าครองชีพสูง 33.1% ลองลงมาเศรษฐกิจโตต่ำเงินไม่หมุนเวียน 14.6% ปุ๋ยแพงต้นทุนเกษตรสูง 11.8% และค่าแรงต่ำเลยได้ไม่พอ 10.3% อ่ะถามไหนๆก็ถามนะอ่ะรักไทยช่วยไทยฟ้าสัตว์คนอีสานว่าไงนะครับคนอีสาน 36.0% บอกว่าโครงการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้พอสมควร 22.8% เห็นว่าช่วยได้มากก็สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการนี้ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีแถมไทยว่าควรจะปรับปรุงเรื่องของความทั่วถึงของโครงการความคุ้มค่าและผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจชุมชนนี่ครับอ่ะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปเบรกครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าช่วงหลังเบรกเนี่ยผมจะมีเรื่องของโซล่าภาคประชาชนที่ไฟฟ้าเขาบอกว่าเขาจะรับซื้อเงื่อนไขเป็นยังไงแล้วก็ขยับขยายไปยังไงแล้วนะแล้วก็ประเด็นสำคัญครับคุณผู้ฟังที่สนใจกำลังจะสนใจเรื่องของการจะติดโซล่าเซลล์หรือว่าโซล่ารูฟเพื่อความยั่งยืนของพลังงานส่วนตัวในบ้านเราในอนาคตเนี่ยนะครับอาจจะต้องตัดสินใจเร็วขึ้นหรือไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าประมาณเดือนกันยาจะมีคำว่ามาตรฐานมอกมากำกับสินค้าที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์การที่จะผ่านมอกบริษัทเหล่านี้ต้องขออนุญาตครับแล้วมันจะต้องมีการขออนุญาตแบบมีค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเราก็รู้อยู่ผมไม่พูดต่อนะครับว่าการขออนุญาตเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องทางให้ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากขึ้นหรือไม่และการใช้ดุลพินิจนี้ครับมันจะมีผลทำให้ราคาโซล่าเซลล์ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์ที่บังคับว่าจะต้องมีสติ๊กเกอร์มอกติดราคามันจะต้องสูงขึ้นหรือไม่เพราะว่าการได้มาซึ่งสติ๊กเกอร์หรือว่าการรับคำรับรองของมอกคงจะไม่ใช่เรื่องของการสำแดงประสิทธิภาพและก็คุณภาพของโซล่าสินค้าเกี่ยวกับโซล่าเซลล์อย่างเดียวขาดจะมีอย่างอื่นด้วยผมก็ไม่รู้นะครับก็ลูกพี่นาดูแล้วกันคุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องแอร์ที่ไปโดนจับนะครับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียผมพูดในภาษาชาวบ้านก็เลยก็แล้วกันเรื่องนี้ที่ปปส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพลตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.นะครับก็บอกว่าถ้าต้องขยายขายและจับตัวการสำคัญได้มากที่สุดดังนั้นถ้าจะพูดถึงตัวละครกับบุคคลก็คงจะไม่สามารถที่จะเผยชื่อรายละเอียดว่ามีใครมีชื่อสกุลจริงอะไรบ้างในตอนนี้นะครับมันจะเสียรูปคดีแต่ยังไงก็ตามนะครับน้องมีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยเนี่ยนะครับเอายาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียทางปปส.ไทยเราเองก็ทำข้อมูลการข่าวในกลุ่มเครือข่ายที่เป็นผู้ส่งยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียขยายผลมาเรื่อยๆครับก็เข้าใจว่าเครือข่ายที่กำลังสืบสวนอยู่นะมีประวัติเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี68นะครับเรื่องของการปฏิบัติการค้นสืบค้นอะไรก็ตามเลยครับผมไม่อ่านละเพราะว่ามันเยอะนะครับมันใช้เวลาเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาทราบตัวบุคคลที่วางแผนแล้วก็รับพัสดุแล้วนะครับที่ออสเตรเลียที่บอลรอที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้ประสานไปที่ตำรวจออสเตรเลียเพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่อยู่ฝั่งออสเตรเลียเลยนะครับกรณีน้องมีนาที่บอกว่าเหมือนถูกหลอกให้หิ้วของเข้าออสเตรเลียหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีคนตั้งข้อสงสัยในโซเชียลเยอะนะครับว่าน้องเขาโดนหลอกจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียถามว่ามีอะไรต้องสำแดงไหมเขาก็บอกตรงๆนะว่าเนี่ยมีคนฝากกระเป๋ามา12ใบอ่ะตรวจดูเลยก็ได้นี่เขาก็ไม่ได้มีท่าทางพิรุธหรือลวนลามอะไรนะเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเอา
ตรวจได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดนึงที่คนบอกว่าไอ้เขาจะถูกหลอกจริงๆหรือเปล่านะครับคือตอนเนี้ยทางไทยเองยังไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณกับน้องมีนานะแล้วก็ทนายความตอนนี้ก็เป็นโดยมารยาทก็ต้องให้ทางออสเตรเลียดำเนินการก่อนเพราะไปถูกจับบ้านเขาแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องมีนาไม่ได้มีเจตนาแต่ถูกหลอกเนี่ยทางออสเตรเลียก็อาจจะไม่ฟ้องก็ได้แต่ณตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก็เลยยังพูดไม่ได้ว่าคุณมีนานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ

0: ค่ะทีนี้หลายท่านก็ถามเอ๊ะแล้วเงินเดือนเขาไม่พอกินเหรอทำไมเขาต้องมาขนอย่างนี้เดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้ผมคือรายได้สูงไม่ได้หมายความว่าจะพอใช้นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมว่าภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายหรือภาระในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ละท่านนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนเดือน15,000-20,000อยู่เชียงใหม่ไม่มีภาระหนี้สินอะไรข้าวก็ไม่ต้องซื้อบ้านก็ไม่ต้องเช่าเลยนะครับอยู่ได้สบายๆเลยนะเชียงใหม่ถ้าใช้จ่ายแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายเงินเดือน20,000อยู่ได้สบายนะแต่บางคนเดือน6-70,000ไม่พอใช้เพราะอะไรภาระเยอะผ่อนโน่นผ่อนนี่ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนของผ่อนอะไรบางทีเหลือไม่ถึง10,000ต่อเดือนนะครับมันคุณอย่าไปคิดว่าคนที่มีอาชีพรายได้สูงภาระเขาจะไม่มีเขาจะสบายนะไม่จริงนะครับอ่ะคุยเรื่องนี้เลยก็แล้วกันอาชีพในฝันของหลายคนครับอาชีพนี้สำหรับการทำงานในสายของแวดวงการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกว่าแอร์โฮสเตสแล้วก็สจ๊วตถึงแม้ว่าจะเป็นงานบริการที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดแต่ก็แลกมากับเงินเดือนที่สูงถ้าเทียบกับหลายอาชีพหลายคนก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะอาชีพแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้ค่าตอบแทนสูงจริงหรือเปล่าคือโครงสร้างรายได้ของอาชีพนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายปัจจัยจะได้เยอะจะได้น้อยนะครับก็มีหมดความอาวุโสประสบการณ์ประเภทของสายการบินจำนวนชั่วโมงบินรวมถึงประเภทของเครื่องบินด้วยโครงสร้างรายได้ก็จะมีเงินเดือนมีค่าบินคิดตามรายชั่วโมงเรียกว่าค่าเพอร์เดียมค่าพักค้างต่างจังหวัดหรือต่างประเทศค่าสวัสดิการนะครับค่าน้ำมันรถค่าซักรีดค่าภาษารายได้ของแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตแต่ละคนรวมถึงแต่ละสายการบินนั้นมีความแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับตารางบินจากข้อมูลของ KTC เมื่อปี67รายได้ของแต่ละลูกเรือสายการบินจะมีประมาณนี้นะครับจะเป็นแอร์ไลน์ครับ 50,000 ถึง 80,000 บาทสิงคโปร์แอร์ไลน์ 80,000 ถึง 110,000 บาทบางกอกแอร์เวย์ 70,000 ถึง 100,000 บาทการบินไทย 45,000 ถึง 60,000 บาทแอร์เอเชีย 65,000 ถึง 75,000 บาทไทยไลออนแอร์ครับ50,000 ถึง 70,000 บาทนกแอร์ 50,000 ถึง 70,000 บาทไทยเวียดเจ็ตแอร์ 50,000 บาทคูเวตแอร์ไลน์ 80,000 บาทโอมานแอร์ 70,000 ถึง 80,000 บาทเอมิเรตส์แอร์ไลน์ 80,000 ถึง 110,000 บาทอันนี้คือรายได้นะครับรายได้แต่ละสายการบินก็จะมีจุดเด่นและก็คุณสมบัติของผู้สมัครที่ต่างกันออกไปนะครับนะประมาณนี้อันนี้ปี67นะตอนนี้อาจจะเยอะขึ้นแล้วมั้งนะครับผมก็ไม่รู้ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับสายการบินแต่ว่าโอเคก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่มีรายได้เยอะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการทำงานที่ไม่สบายนะผมบอกเลยหนักพอสมควรแล้วก็ช่วงเทศกาลวันหยุดบางทีถ้าวันหยุดตารางบินของเราไม่ตรงนะเราก็ไม่ได้หยุดครับแต่การไปบินแต่ละครั้งมันก็ได้เงินได้ตังค์นะครับหลายท่านก็ไปบินดีกว่าเอาตังค์เนี่ยหลายท่านก็ยอมในนานๆทีได้หยุดกับอยู่กับครอบครัวแล้วก็แลกสเกดิวนะครับแลกตารางการบินกับเพื่อนนะครับให้เพื่อนมาบินแทนเราแล้วเราก็ไปบินแทนเพื่อนในช่วงที่เพื่อนเขาจะพักประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์กับมาตรฐานมอกอันนี้มีผลอย่างยิ่งกับคุณฟังที่กำลังตัดสินใจจะติดโซล่ารูฟช่วงหน้าพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center always be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
5: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่ม56นาทีเชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับ Green Power Solar Energy ครับขอบคุณสำนักงานเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center นะครับสำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์นะครับตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมหรูลาดย่านนิมมานนะครับขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมสไตล์ล้านนา5ดาวของเชียงใหม่ขอบคุณ Product Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่ครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับฟูลามาและคุ้มพยายังมอบส่วนลด 15% ให้กับคุณฟังที่ไปใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมนะครับเพียงบอกว่ารับทราบโปรโมชั่นนี้มาจากเพียงใหม่ Variety Talk เป็นแฟนรายการเชียงใหม่ Variety Talk เท่านั้นเองนะครับโรงแรมยินดีที่จะมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้ทันทีครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับทักทายคุณฟังที่เข้ามาเพิ่มเติมอยู่ในห้องไลฟ์และยังอยู่ในห้องไลฟ์นะครับคุณA2008คุณสามัญชนคุณเดินดินคุณเพียงจิตสวัสดีนะครับคุณปอปิดำสวัสดีครับคุณอ๋อมเล่นไก่ชนครับในห้างชาวลิสเดย์สวัสดีนะครับคุณไททันนะครับ คุณอัศวิน A1 ฉันจะบินไปเพราะคุณเรื่องแอร์โฮสเตสร้องเพลงนะครับคุณมาฟิยาดอนนะครับสวัสดีนะครับทุนตุนกรุ๊ปฮะสวัสดีนะครับคุณ N คุณ IQ นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านคุณเพลินตา1991คุณสมขวัญครับสวัสดีนะครับคุณฮาเล่ Family Garage สวัสดีนะครับคุณอังเทียนสวัสดีครับคุณโกโจซาโตรุคุณน้องหงโบเพงสวัสดีนะครับคุณมูคัมหมัดสุกรีคุณเอมอนมินมอนมินตาสวัสดีครับคุณมาวินนะครับคุณเอกลินพิสฟูครับสวัสดีนะครับอะไรของกินเยอะเมื่อกี้ผมอ่านข่าวอะไรผมจำไม่ได้ของกินเยอะนะครับคุณอาร์เธอร์ 4IK สวัสดีครับไปมาแล้วตลาดสัตว์ประคอยสนุกไหมสนุกไหมที่ว่าวันอาทิตย์ตอนเช้าอ๋อคือเรื่องนี้ใช่ไหมอาทิตย์ครึ่งวันเช้าแรกของเดือนอาทิตย์แรกของเดือนนะก็คือวันนี้เดือนนี้วันที่5เนาะคุณโซโซนะสวัสดีนะครับคุณเดียสวัสดีนะครับคุณห่อหมกคุณไอซ์น้ำแข็งคุณกุกิสวัสดีนะครับคุณซอซอคุณเฟรมมี่สวัสดีนะครับยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับคุณวายวายครับคุณพี่หวยนะครับรับสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับย้อนกลับมาเรื่องของโซล่ารูฟท็อปก
6: ็ Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุบาหวีกลางแปซิฟิกจ่อระเบิดกำลังเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นยังต้องจับตาเส้นทางการเคลื่อนตัวศูนย์เตือนภัยไต้ฝุ่นของฟิลิปปินส์รายงานในวันที่2กรกฎาคม2026ว่าพายุโซนร้อนบาหวีซึ่งเป็นชื่อของทิวเขาในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งโดยประเทศเวียดนามนับเป็นพายุลูกที่9ของฤดูกาลไต้ฝุ่นแปซิฟิกปีนี้ขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยแนวโน้มกำลังทวีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสสูงจะกลายเป็นไต้ฝุ่นภายในคืนวันนี้รายงานระบุว่าพายุบาหวีมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นอย่างรวดเร็วกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นก่อตัวและหมุนเวียนเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นพร้อมสัญญาณการพัฒนากำแพงตาพายุที่เริ่มสมบูรณ์มากขึ้นนักพยากรณ์เตือนว่าสภาพมหาสมุทรที่อุ่นจัดและความชื้นในระดับกลางเอื้อต่อการทวีความรุนแรงแบบฉับพลันโดยมีความเป็นไปได้สูงมากที่พายุจะเข้าสู่ช่วงทวีกำลังอย่างรวดเร็วใน 24-48 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มไปถึงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดได้แก่เกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาโรต้าไทเนียนและไซปันซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงวันจันทร์ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเตือนภัยชายฝั่งแต่คาดว่าอาจมีการยกระดับคำเตือนภายในวันเสาร์หากแนวโน้มทวีความรุนแรงยังคงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ยังไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งที่ไหนและยังอยู่ห่างจากประเทศไทยมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยแต่ยังต้องติดตามเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้ว ที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

feel the music.

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2560ไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยสามารถเลือกไปที่อื่นๆและเลือกวงเงินซื้อสลากดิจิทัลสำหรับสลาก L6 แบบดิจิทัลและวงเงินซื้อสลากสำหรับสลาก N3 จากนั้นผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตนเองได้ตั้งแต่80บาทสำหรับสลาก L6 แบบดิจิทัลและ20บาทสำหรับสลาก N3 จนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อในการตรวจสอบจำนวนการซื้อสลากในแต่ละงวดให้เหมาะสมกับงบประมาณที่กำหนดไว้ด้วยขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่ายมีความถูกต้องและงบประมาณในการซื้อไม่บานปลายจนเกินไปโดยท่านสามารถกำหนดงบประมาณในการซื้อได้เองสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้ตามความเหมาะสมและไม่สามารถซื้อสลากได้เกินกว่าวงเงินที่ตั้งไว้โดยจะได้รับการแจ้งเตือนหากมีการซื้อเกินกว่าที่กำหนดโดยให้ผู้ซื้อสามารถกำหนดวงเงินในการซื้อสลากของตนเองได้และสามารถระงับการซื้อสลากได้ด้วยตนเองโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทาง Play Responsibly ซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูน053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา ามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Fresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ั่นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the Music

ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: ลอกกันเล่น

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

สุขความเจริญในธรรมความมีอายุวรรณะสุขภะละจุงบังเกิดมีกายญาติกายโยมด้านบุพังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะมาพบมาปะกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยก็มาพะกันเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทุกวันในสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณที่ตุเจ้าวัดหนองทองนำญาติโยมไว้พระสวดมนต์และข้อคิดเกี่ยวกับธรรมะสเปเอระแก่งแค่แก่งหกเอาหันน้อยนิดน้อยมาอู้มาจาก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชนะแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมันน้อยก็นักเนาะเอาละต่อไปนี้เอามาปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตมงคลคือสิ่งที่ดีๆมันเกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนตั้งใจเน้อตั้งใจอระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงทัสโรชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้า

จะเจริญสุขอยากโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแก่งธรรมะสเพละพมาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยที่เจ้าวัดหนองตองมาพระญาติโยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณวันนี้ธรรมภาพก็ได้มาพบปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยต้องขอขอบใจญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดต่อไปนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านตั้งอกตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนตั้งใจเนอะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธังสาระ

นังวจนังพรุงปะเลสังเตสนังสุตตัสสะอายุภวัตติติ

ังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสสทาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสทาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทนัสนัสการบทยันทุนนิมิตตังบทพุทธังคะปริตและบทสักกัตตวะอัตถิคุณัสสะวิจัยโยบทพระคาถาเหล่านี้จงมารักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมยิ่งใจทั้งหลายที่ตะลงโลกาเปียทิเย็บภัยได้ป่วยอย่างนักอย่างร้ายกินยาก็บ่หายหมอยาก็บ่หายขอฤทธิ์พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดมีแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังทุกอย่างขออันตรธานสวหายมีกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไปใกล้ตกตลอดทุกป้องไปก็เงื่อมีชัยกลับมามีโชคมีใจปราศจากอุทกภัยวาโยภัยอักขีภัยอุปติภัยโรคาภัยภัยอันตรายต่างๆจะได้มาค้ำมาขายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขายการงานใดๆก็ขอเอื้อสำฤทธิ์ผลอายุวันโนสุขขังพลังจงบังเกิดมีแก่ทุกคนกรมอุตุได้ประกอบประกาศบอกตักเตือนคือระวังเรื่องฝนเรื่องลมกระตกที่เงากระตกที่เปิ่นเหมือนว่าตะวันวาตั้งห่างดงลงบะบะบะตอนเย็นแต่วัดหนองตองไม่มีสักหยดไม่มีสักเม็ดจะอาจังอู้กันว่าฝนตกบะค่อยใบไม้เฮ้ยที่งั้นตกที่นี่บะตกนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงสมาและยมก็บุญมีผ่านมาอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนถึง120ปีญาติยมท่านผู้ฟังตะวันกินข้าวง่ายแล้วก็มีคุณยมแม่แสงล่าดาวเรืองและยมอ่อนอนงดาวเรืองบ้านจังเกียนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มากระทำบุญอุทิศการไปหาอดีตพ่อหลวงชวนดาวเรืองที่ล่วงลับดับขันไปเป็นประจำทุกเดือนทางครอบครัวก็มีความดีอกดีใจขอโทษบอกว่าบุญกุศลที่ทำไปนั้นได้นิมิตได้ฝันหันว่าพ่อบอกว่าได้รับและไปอยู่ทางที่ดีครอบครัวก็มีความสุขใจ
การกระทำบุญอุทิศไปหาดวงวิญญาณผู้ที่จากนั้นมันเป็นบุญที่เพิ่มเติมเป็นบุญที่เสริมติดแทงเป็นบุญที่ต่อบุญของเพิ่นนั้นคือบุญเดิมมีบุญก่อตั้งมีเพราะเพิ่นได้กินได้ทานได้รักษาศีลฟังเทศเมตตาภาวนาตามโอกาสเวลานี่ก็คือบุญตั้งบุญต่อไว้แล้วบุญที่เราได้กระทำหานั้นเป็นบุญเติมเป็นบุญเพิ่มคือบุญกุศลไปเพิ่มเติมตัวเพิ่นนั้นจากที่เพิ่นทำไปแล้วได้นับได้นำไปสู่ทางสุคติเหมือนกับเอาเข้าร้านนั่งกินก๋วยเตี๋ยวครั้งแรกก็ทรงอสังถ้อยเดียวเดี๋ยวเพิ่นก็มาถามว่าจะเพิ่มก็เจ้าเอากะเหตุได้เอาเพราะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มเช่นเดียวกันบุญเดิมเพิ่นมีแต่บุญเติมก็ต้องมีญาติโยมเมื่อเจ้านั้นก็พระโยมสองรายอีกรายหนึ่งก็ทำบุญประจำวันเกิดเช่นเดียวกันจันเพ็ญแล้วก็ไปไหนอยู่วัดอยู่วาจนแรงมาก็ไปประกาศพระธรรม

หมดอายุไขพ่องหมดอายุเท่าแก่ชราพ่องด้วยโรคกาเปียทิพ่องโยมแม่ก็จับไปขอบใจต่อโยมทุกคนที่ต้องอกตั้งใจฟังธรรมะสงบตึงกายสงบตึงวาจาสงบตึงด้านจิตใจคำว่าธรรมะนั่นน่ะคือสภาพที่ทรงตัวเองคือสภาพที่ทรงตัวเป็นของจริงเป็นอมตะเป็นของประจำโลกบ่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลตามสมัยปัจจัยว่าฤดูร้อนธรรมะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งฤดูหนาวฤดูฝนเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งปีนี้เปลี่ยนปีหน้าเปลี่ยนปัจจัยมีสภาพที่ทรงตัวทรงไว้มันมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นและสามารถรักษาผู้ปฏิบัติอยู่ในอำนาจของตัวตนธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นคำสอนที่เป็นหลักเป็นสัจจะอมตะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ชอบแล้วตัดถูกต้องแล้วคือตัดไว้อย่างบำเพ็ญเป็นคำสอนที่เป็นสัจธรรมดังกล่าวเป็นความจริงเป็นหลักเป็นแกนประเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงนี่คือธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ญาติโยมไม่ล่วงการไม่ล่วงสมัยและมีความหมายเป็นหลายในหลายอย่างธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือเหตุผลธรรมะคือความจริงธรรมะก็คือความยุติธรรมถ้าเอามาแยกก็เป็นอย่างอีกก็มีจำนวนนักหากจะสรุปลงสั้นๆก็คือหนึ่งเดียวคือความไม่ประมาทดังนี้เป็นต้นดังที่เป็นปัจฉิมวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะขอเธอทั้งหลายจงยังคิดทั้งปวนเธอถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อลงมาไม่ให้ประมาทฉะนั้นญาติโยมอย่าประมาททั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจเมื่อเรามีสติมาตั้งความประมาทตัวปัญญาเกิดขึ้นความเป็นจริงก็จะปรากฏนั่นคือความสุขตลอดกาลวันนี้อุจาไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2.คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี
2: ้คือบางทีเราก็โกรธบางทีก็เสียงบางทีก็มีสติบางทีก็ไม่มีสติมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราก็แสดงว่าธรรมะคืออารมณ์หรือว่าธรรมะคือธรรมะถ้าเราบอกว่าบางทีเราก็เถียงบางทีแล้วก็มีสติมีสติไม่มีธรรมะก็บอกไม่มีธรรมะมีธรรมะก็บอกมีธรรมะก็จบแค่นั้นเอาออกซิเจนกดปุ่มนี้คนไข้ มีออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนภายในกี่นาทีจะตุยเราบอกว่าเราก็กดแต่กดหลังจากนั้น10นาทีก็คือไม่กดใน5นาทีเขาบอกว่าใน5นาทีต้องกดปุ่มนี้นะเราไม่ได้กดปุ่มนี้เดี๋ยวเราไปกด10นาทีเราก็บอกว่าเออก็เมื่อกี้ลืมไปก็พอมีสติแล้วก็ถึงได้กดคนไข้เป็นไงรอไหมไม่ได้กดก็คือไม่ได้กดขอให้กดภายหน้าทีให้ออกซิเจนคนไข้อาการนี้ต้องกดออกซิเจนอย่างนี้นะแต่เราไปกดกดเหมือนกันแต่กดเมื่อไหร่10นาทีคนไข้ตื่นไปแล้วแล้วถามว่าคุณได้กดไหมตอน5นาทีก็5นาทีไม่ได้กดก็บอกว่าได้กดใช่ไหมคุณว่าคุณไม่มีธรรมะคุณก็บอกไม่มีธรรมะมันก็คือมันได้มีขอขาดบัตรเลยแต่ว่ามีสติมาที่หลังเออมีสติแล้วมีธรรมะแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาโกรธมาเกลียดอะไรเวลาโกรธนั่นคือโทสะเกิดรู้ทันไหมก็รู้ไม่ทันก็คือรู้ไม่ทันเวลาเถียงนั่นคือมานะนั่นคือทิฏฐินั่นคืออัตตาเข้ามาแทรกอย่างนี้ถ้าฉันปิดไมค์แล้วคุณจะล่าเถียงขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละมานะขึ้นมาแล้วทิฏฐิขึ้นมาแล้วอัตตาขึ้นมาแล้วปิดทำไมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าไม่พูดอะไรด้วยความเกรงใจพระก็อีกเรื่องนึงนะเวลาเรารู้ตัวแล้วหยุดนั่นสติเกิดแล้วถามว่าเวลามีอะไรนะเรารู้ตัวทันกี่นาทีกับพระอรหันต์รู้ตัวกี่นาทีอริยะรู้ตัวกี่นาทีอันเนี้ยคือจะได้วัดว่ามีธรรมะเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าก็ธรรมดามันวุ่นวายอย่างนั้นนั่นนี่ก็คือไม่มีธรรมะช่วงนั้นก็บอกว่าไม่มีธรรมะก็บอกไปก็แค่นั้นสติเกิดตอนไหนธรรมะเกิดตอนนั้นปัญญาเริ่มทำงานตอนนั้นสำคัญไม่ใช่ว่ายังโกรธอยู่หรือไม่เออเขาก็รู้แล้วก็ถึงไม่โกรธไงก็หยุดพูดหยุดเถียงหยุดอะไรอันนั้นน่ะสติมาแล้วปัญญามาแล้วช่วงนั้นมีธรรมะแล้วเดี๋ยวแต่สามัญว่าโกรธแล้วรู้ไหมเถียงแล้วเห็นไหมรู้แล้วหยุดได้ไหมอันนี้ต่างหากที่เดี๋ยวจะไปเอาไปยกไว้เนี่ยถ้าไม่เคยมีธรรมะเลยก็จะโกรธก็โกรธไปยาวไปเลยนะเถียงก็เถียงเอาจนชนะถ้าไม่ชนะไม่หยุดอย่างนี้นะอันนี้คือไม่มีธรรมะไม่เห็นใจตัวเองว่าตัวเองกำลังโกรธก็ไม่รู้หรอกคนมาเครียดไงจะต้องด่าคนมันวุ่นวายไหมมันอยู่ในลมนี่ไงมันต้องโกรธเงี้ยแต่เมื่อมีสติขึ้นมาแล้วหยุดได้เนี่ยแม้จะหยุดช้าก็ตามชื่อว่าธรรมะเริ่มกำลังทำเริ่มมีกำลังแล้วมีสติเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่นั่นแหละธรรมะกำลังทำงานอันนี้คือธรรมะคือธรรมะมีสติเมื่อไหร่นั่นแหละทำงานไม่มีสติก็ว่าไม่มีสติก็บอกไปไม่ได้โกรธภายใน5นาทีโกรธ5นาทีฉันโกรธแล้วมันกี่นาทีอ่ะ10นาทีแล้วคนไข้เป็นไงเขาบอกว่าหลังจาก5นาทีขึ้นไปถ้าโกรธนี่คนไข้ตุยได้อย่างตุยไปแล้วไม่ได้โกรธก็คือไม่ได้โกรธอันนี้มันธรรมะมันตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยไม่มีเอาใจใครธรรมะนี่ไม่เอาใจใครนะยังชอบคนตักชอบคือบางทีเราก็โกรธบางทีก็เสียงบางทีก็มีสติบางทีก็ไม่มีสติมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราก็แสดงว่าธรรมะหรือว่าธรรมะ
3: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติด

0: ราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี
1: ้ทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของเราแต่การออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือวินัยและเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากของใครหลายคนรู้หรือไม่ว่าเพียงเดินเพิ่มวันละ 1,900 ที่สามารถทำได้ง่ายๆและมีประโยชน์อย่างมากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจากการติดตามชีวิตกลุ่มตัวอย่างจำนวน 226,889 รายต่อเนื่องเป็นเวลากว่า7ปีโดยวัดผลจากการเดิน 3,867 ก้าว 5,537 ก้าว 7,370 ก้าวและ 11,529 ก้าวไปตามลำดับนั้นก็พบว่ากลุ่มที่เดินเพิ่มขึ้นวันละ500ก้าวจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่า 7% และอีกกลุ่มที่เดินมากขึ้นเรื่อยๆวันละ 1,900 โอกาสเสียชีวิตด้วยสาเหตุโดยรวมลดลงกว่า 15% และส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพจิตและการควบคุมน้ำหนักคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวน9ทีละน้อยก็เป็นส่วนที่การเดินวันละ 19,000 ดีจริงหรือเป็นหัวข้อที่ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบโดยทุกฝีก้าวนับเป็นก้าวย่างสู่การสร้างหัวใจแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวขึ้นยิ่งเดินมากยิ่งอายุยืนยิ่งเดินมากขึ้นหัวใจของเราก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงนั้นไม่จำเป็นต้องออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาอย่างหนักแต่เป็นการออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกันซึ่งจะช่วยให้ออกซิเจนเผาผลาญอาหารหรือไขมันที่สะสมในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสูบฉีดได้ดีช่วยเสริมระบบหลอดเลือดลดความดันโลหิตและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลดีในร่างกายนอกจากนั้นการเดินยังดีต่อใจของเราด้วยในทุกย่างก้าวจะทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นช่วยลดความเครียดเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระดับการใช้พลังงานในร่างกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวและเพิ่มความคงทนของร่างกายในทุกวันด้วยข้อมูลจากสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัยภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าจริงๆแล้วที่มาของคำกล่าวนี้มาจากคำโฆษณาของบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องนับ9ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1965และยังติดหูผู้คนทั่วไปอยู่จนถึงปัจจุบันจะว่าไปเป้าหมายการเดินวันละ 19,000 เพื่อสุขภาพที่ดีก็มีเหตุผลรองรับอยู่เหมือนกันเพราะคนวัยทำงานมักจะเดินได้วันละราวๆ 5,000 ถึง 7,900 ถ้าเพิ่มการเดินออกกำลังกายอีกวันละ30นาทีน่าจะได้อีก 3,000 ถึง 4,900 รวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียง 19,000 ต่อวันอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พิสูจน์ว่าการเดินที่ต่ำกว่าเป้าหมายวันละ 19,000 เดินให้ได้วันละ 7,000 ถึง 19,000 ก็ยังส่งผลดีต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ร่วมวิจัยไม่น้อยกว่าการเดินวันละ 19,000 เช่นกันดังนั้นการเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ 7,000 ถึง 8,900 น่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งเดินยิ่งอายุยืนดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่พิสูจน์ว่าการเพิ่มจำนวน9เดินให้มากขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการเดินให้ถึงเป้าหมายเป็นจำนวน9ต่อวันด้วยซ้ำไปตัวอย่างงานวิจัยทำให้คนไข้โรคเบาหวานที่ให้คนไข้เดินเพิ่มขึ้นจากการเดินเฉลี่ยวันละ 5,900 เป็น 6,209 ทำให้คนไข้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิง สูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 8,509 ต่อวันพบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2กลุ่มกลุ่มแรกเดินน้อยกว่าวันละ 4,900 กับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,900 พบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยข้อสรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ 19,000 อยู่แล้วก็ขอให้เดินต่อไปแต่ถ้าท่านเดินได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ต้องท้อขอให้ลองตั้งเป้าหมายและเดินให้ได้สักวันละ 8,900 เชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีสมในการเดินต่อวันแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุโดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกก้าวที่เพิ่มขึ้นก็ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนก้าวจาก 5,000 เป็น 6,900 ก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพได้ก็มีคำแนะนำช่วงอายุผู้ใหญ่ 18 ถึง 59 ปีควรตั้งเป้าหมาย 8,000 ถึง 19,000 ต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 6,900 ถึง 8,900 ต่อวันช่วยรักษาความคล่องตัวและลดความเสี่ยงสุขภาพเด็กและวัยรุ่นควรเดินมากกว่า 12,900 ต่อวันเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเหตุผลดีๆที่ควรเดินออกกำลังกายนายแพทย์ธนาวุฒิเลิศเอกธรรมศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท3ระบุว่าการเดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและลงทุนน้อยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของ

เราได้ในระยะยาวช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นจนเราต้องประหลาดใจทีเดียวช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อการเดินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลกทำให้กระดูกถูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้นลองสังเกตคนที่นอนหรือนั่งทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกจะลดลงกล้ามเนื้อรีบเหลวไม่กระชับการออกกำลังเพียงวันละ30นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเข่าน่องข้อเท้าช่วยกระชับหน้าท้องและสะโพกในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนรุนแรงหรือเคยกระดูกแตกควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจเสี่ยงอันตรายควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุเสียก่อนและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดส่วนท่านที่มีอาการปวดข้อเข่าข้อเท้าการเดินออกกำลังกายในน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะเพราะช่วยลดแรงกดที่ข้อต่างๆและแรงต้านในน้ำจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อแข็งแรงขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคร้ายผลวิจัยด้านสุขภาพสตรีมหาวิทยาลัยฮาวาพบการเดินต่อเนื่อง 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้กว่า 54% ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ 20% อีกทั้งการเดินยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้มากถึง 60% ผลการศึกษาพบว่าการเดินวันละ10-15 นาทีทำให้อาการโรคเบาหวานดีขึ้นและยังเป็นการช่วยให้อินซูลินทำงานดีขึ้นร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้นหมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้การเดินเร็วติดต่อกันนาน21 นาทีต่อวัน4-5 วันต่อสัปดาห์หรือ 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ถึง 31% จึงมีคำกล่าวที่ว่าการเดิน1นาทีจะทำให้ชีวิตยาวขึ้นอีก12นาทีเลยทีเดียวชะลอความจำเสื่อมมีการทดลองว่าคนที่เดินไปคิดไปสามารถคิดงานดีๆได้มากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆถึง 60%ในการศึกษายังพบว่าการเดินออกกำลังกายนาน40นาที3วันต่อสัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดสมองที่เชื่อมโยงกับการวางแผนและความจำได้ทั้งยังช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีและไปเลี้ยงสมองมากขึ้นการเดินไปในส่วนของผู้สูงวัยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการหดตัวของสมองและสามารถรักษาความทรงจำได้นานหลายปีชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยได้การเดินทำให้หลั่งสารแห่งความสุขการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วต่อเนื่องจะกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและทำให้จิตใจสบายสดชื่นอารมณ์ดีคลายความเครียดลดความวิตกกังวลลดความซึมเศร้าทำให้นอนหลับง่ายหลับดีขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งศึกษาพบว่าการเดินต่อเนื่อง 30-45 นาทีต่อวันสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้การเดินทำให้กระเพาะลำไส้มีการเคลื่อนไหวส่งผลให้การย่อยอาหารและขับถ่ายดีขึ้นการเดินลดน้ำหนักยังทำให้มีรูปร่างที่สมส่วนหุ่นดีอีกด้วยในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากอาจใช้การเดินช่วยลดน้ำหนักตัวได้โดยเดินวันละประมาณ1ชั่วโมง
จะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นการเดินด้วยความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่อง30นาทีจะเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ75แคลอรี่หากเพิ่มความเร็วเป็น4ถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้99แคลอรี่และหากเดินเร็วขึ้นเป็น6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง150แคลอรี่สังเกตคนญี่ปุ่นจะสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนเพราะถูกฝึกให้ขยันเดินตั้งแต่เด็ก109ที่เราเดินเท่ากับ1นาทีของการยกน้ำหนัก159ที่เราเดินเท่ากับ1นาทีของการว่ายน้ำและการปั่นจักรยานการออกกำลังกายด้วยการเดินที่ถูกสุขลักษณะเดินปล่อยไหลสบายๆไหลไม่ห่องุ้มไม่ก้มจนเกินไปสายตามองตรงไปข้างหน้าประมาณ 5-6 เมตรเดินลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าแล้วค่อยวางเท้าลงจนเต็มฝ่าเท้ากดปลายเท้าและยกส้นเท้าขึ้นเพื่อส่งน้ำหนักไปที่เท้าส่วนหน้านิ้วเท้าจะช่วยผลักให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างสมดุลก้าวเท้าให้สั้นกว่าช่วงแขนตั้งฉากประมาณ1ฝ่ามือไม่ก้าวยาวหรือสั้นเกินไปการเดินที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายต้องเป็นการเดินที่ต่อเนื่องกันนานประมาณ30นาทีขึ้นไปการเดินหยุดอาจไม่สามารถฝึกระบบหลอดเลือดหัวใจได้ความถี่ของการออกกำลังในด้านการออกกำลังกายควรเดินอย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์และกระทำอย่างสม่ำเสมอเคล็ดลับการเดินให้มีประสิทธิภาพไม่บาดเจ็บประเมินร่างกายก่อนออกเดินผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนควรตรวจร่างกายว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่มีทานยาหรือประวัติการดูแลพิเศษให้พกติดตัวไว้

0: ป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
6: ทำดี
5: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
5: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
5: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
6: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
5: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์พัทเทกะรัตตคาถา
4: อันธมยังพัทเทกะรัตตคาถาโยพนามเส
5: เชิญเถิดเราทั้งหลายจงกล่าวคาถาแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิด
4: อติตังนันวาคมยานปฏิกังเขอนาคตัง
5: บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
4: ยะธาติตัมปะหินันตังอัปปัตตัญจะอนาคตัง
5: สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา

0: เย
1: ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้
2: อัจเฉวกิจจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเว
1: ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้
2: นะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนา
1: เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา

0: ู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งมาฝากกันด้วยความว่าพึงศึกษาว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิและนับจากเวลานี้ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
4: อัตตทีปาภิกขเววิหรทะอัตตสรณาอนัญญสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณาตี
5: สาธุ
4: วันนี้วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2558ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้เราจะมาศึกษาพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกสองเล่มนะคือเล่มที่17ซึ่งเป็นขันธวรวรรคเนาะกับเล่มที่19นะเป็นสังยุตตนิกายเหมือนกันแต่เป็นมหาวรวรรคนะคะอันนี้ฉบับมหาจุฬานะแต่ถ้าเป็นฉบับมหามกุฏก็เล่มที่27กับเล่มที่31ในสังยุตตนิกายขันธวรวรรคเนี่ยจะอยู่พระสูตรที่1ชื่อวรรคก็ชื่ออัตตทีปวรรคนะเป็นเรื่องของการมีอัตตาเป็นที่พึ่งนะคะเพราะนั้นคำว่าอัตตานี่เป็นตัวที่สับสนมานานจริงไหมเราไม่เคยรู้จักอัตตาใครกล้ายืนยันว่าข้าพเจ้าเข้าใจอัตตาดีและอธิบายได้ด้วยสามารถไหมคะเราจะเหมือนมึนๆงงๆนะวันนี้อาจารย์ก็เลยเอาศัพท์อัตตามาให้ดูนะคะดูศัพท์อัตตาจะอยู่ตรงนี้นะอยู่สีเขียวนี่นะฮะอันนี้เป็นภาษาบาลีตัวจริงเลยนะแต่ถัดมานี่เขียนแบบไทยเขียนอย่างนี้อัตตานะแปลไทยก็แปลว่าตัวตนนะฮะแต่มีอีกศัพท์หนึ่งที่เราสับสนก็คือคำว่าอหังคำแปลแปลว่าฉันหรือเราซึ่งคนละอันกับตัวตนนะฮะแต่มันอยู่ในกลุ่มนั้นไหมนะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูเรามาดูนี่ก่อนลูกกระบะกับเครื่องยนต์เนี่ยเราสามารถดูบอดี้มันเนี่ยถ้าบอดี้มันไปลอยอยู่บนฟ้าเราก็เรียกว่าเรือบินจริงป่ะถ้ามันมีตัวบอดี้มันเสร็จแต่มันไม่มีเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นมันต้องมีสองส่วนใช่ไหมคือมีตัวถังมันเนี่ยกับเครื่องยนต์นี่ประเด็นสำคัญนะฮะถ้ามันไปลอยอยู่บนฟ้าเราก็เรียกมันว่าเรือบินวะแล้วบางทีก็เรียกเครื่องบินแต่ถ้าเกิดมันไปลอยอยู่ในน้ำนะครับปุ้งลุงปุ้งลุงถ้าไม่มีเครื่องยนต์ปั๊บนะฮะไหลตามน้ำเลยนะแต่พอมีเครื่องยนต์รุ่นรุ่นปั๊บเรียกเรือเอาเราไม่ใช่เรือบินเหรอเฮ้ยมันอยู่บนน้ำอาจารย์รูปร่างก็ไม่เหมือนกันอาจารย์เอ้ยเอาเหรออ่ะต่อไปทีนี้ถ้าเกิดมันขึ้นมาอยู่บนบกนะคะแล้วคันเบลล์มเลยนะมีตั้ง10ล้อบ้าง12ล้อบ้าง8ล้อบ้างเราเรียกมันรถอะไรคะรถบรรทุกแต่ถ้ามีแค่4ล้อมันก็บรรทุกของเหมือนกันนะแต่เ ย่าอย่าไปเรียกรถบรรทุกเขาเรียกรถพิกอัพเนี่ยเก็บขึ้นไปเนี่ยพิกอัพแต่ถ้าเอาให้มันคลุมๆหน่อยมีบอดี้อีกแบบนึงนะฮะเราเรียกรถเก๋งใช่ป่ะรถสปอร์ตรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะมีศัพท์ใหญ่ศัพท์นึงใช้เรียกมันใช่ไหมเราเรียกมันว่าอะไรคะยานพาหนะเนี่ยอาจารย์มาสอนทำไมเนี่ยอ๋อคืออย่างนี้ถ้าอาจารย์จะปฏิเสธฟังนะสมมติว่าอาจารย์จะบอกว่าเครื่องยนต์อย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่รถบรรทุกหรอกพวกเราก็ต้องยอมรับว่าจริงไหมคะเอาจริงสิเอาปฏิเสธอย่างอื่นอีกสิพูดเลยเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นเรือบินมันไม่เป็น
5: รถ
4: ปิกอัพไม่เป็นใช่ไหมเฮ้ยเหนื่อยเธอพูดสับเดียวได้ไหม
5: เครื่องยนต์
4: เน
5: ี่
4: ยไม่เป
5: ็
4: นยานพาหนะหรอกพอเราพูดคำว่าเครื่องยนต์ไม่เป็นยานพาหนะเป็นการปฏิเสธทั้งหมดไหมคะเนี่ยเข้าใจหรือยังเอาต่อไปบอดี้ล่ะเนี่ยอาจารย์ก็ยกบอดี้มาเลยนะฮะก็คือเอากระบะรถบรรทุกมาเอากระบะรถเก๋งมาเนี่ยและอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละคือยานพาหนะของฉันอาจารย์ก็ขึ้นไปนั่งนะมันก็ไม่ไปเพราะมันขาดเครื่องยนต์เพราะนั้นเฉพาะบอดี้มันก็เลยไม่เป็นเรือบินกระบะอย่างเดียว
5: ก็ไม่เป็นเรือบินกระบะอย่างเดียวไม่เป็นเรือยนต์กระบะอย่างเดียวไม่เป็นรถบรรทุกกระบะอย่างเดียวไม่เป็นรถปิกอัพ
4: โอ้ยเหนื่อยพูดคำเดียวได้ไหม
5: กระบะอย่างเดียวไม่เป็นยานพาหนะ
4: เพราะฉะนั้นศัพท์ว่ายานพาหนะจำเป็นไหมคะ
5: จำเป็น
4: ถ้าไม่มีตัวนี้เวลาเราเขียนป้ายห้ามจอดสมมติล่ะห้ามจอดรถเก๋งเท่านั้นแหละรถปิกอัพมาจอดฉันไม่ใช่รถเก๋งนี่แล้วก็เขียนสองอันเนาะห้ามจอดรถเก๋งและรถปิกอัพเอาละสิรถสิบล้อจอดจึกเฮ้ยเราก็เลยบอกว่าห้ามจอดทั้งรถเก๋งทั้งรถปิกอัพทั้งรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์มาจอดบ้าเราเลยเขียนคำว่าห้ามจอดยานพาหนะทุกชนิดเกวียนเกินอะไรจอดไม่ได้เลยจริงไหมเข้าใจหรือยังมันจำเป็นต้องมีไหมคะเนี่ยยานพาหนะ
5: จำเป็น
4: เพื่อที่จะใช้ในการสนทนาแบบคลุมรวมเข้าใจไหมฮะเพราะเราก็มาดูสิกายกับใจเนี่ยมันมีคำพูดสมมุติเรียกเยอะไหมคะ
5: เยอะ
4: ขึ้นอยู่กับบอดี้มันจริงไหมถ้าบอดี้มันมีแม่พ่อมองแม่เราเรียกมันว่าเทวดาจริงป่ะอยู่ดีๆก็ลอยมามีเนี่ยนะเราโอ้อะไรเนี่ยมันก็บอก I am เทวดาโอ้เหรออ่ะต่อไปถ้ามันเดินมาตอกแตกตอกแตกสองตีนสองมือปั๊บมีหัวเหมือนพวกเราเนี่ยเราก็เรียกว่าเฮ้ยแกนี่มันคนนี่วะตายปุ๊บกริบไปเกิดใหม่บอดี้เปลี่ยนฮะไปว่ายอยู่ในน้ำดุกดิกดุกดิกเป็นอะไรคะสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมตายจากสัตว์เดรัจฉานบอดี้เปลี่ยนเอียกขนเต็มเลยเป็นอะไรคะอาจารย์ขนเต็มนี่เยอะนะอาจารย์เออเป็นหมีก็ได้นะอาจารย์เป็นควายก็ได้เป็นวัวก็ได้เป็นแมวเป็นหมูเป็นอะไรเออมันมีเขาเดียวอยู่ตรงกลางเลยมันเป็นอะไรคะแรดเชียวแม่รู้จักเชียวว่ามีสัญลักษณ์ไงนะเฮ้ยอย่าไปพูดแรดเลิศเลยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละเข้าใจไหมฮะมันขึ้นอยู่กับบอดี้ใช่หรือเปล่าแต่พอบอดี้ไฟไหม้

0: เราก็เรียกมันสัตว์นรกอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอดี้มันก็โอ้โหพุงโป่งเชียวปากเท่ารูเข็มนะพุงเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มอย่างเงี้ยเราก็เลยว่า Hello Who are you มันก็บอก I am bread เนี่ยมันก็เป็นเปรตไปอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับบอดี้ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นกายกับใจเลยมีคำพูดสมมุติเยอะไหมคะเยอะเยอะมากเลยแต่ไอ้พวกนี้แหละนะก็เลยมีศัพท์ใหญ่ขึ้นมาศัพท์หนึ่งคือใช้คำว่าอัตตานะอัตตาอัตตาตัวเนี้ยเขียนแบบภาษาไทยก็ใช้ไม่หันอากาศขึ้นไปแล้วแปลไทยว่าตัวตนจริงไหมโอ้ยเนี่ยเธอเนี่ยตัวตนของเธอเนี่ยนะเธอเป็นมนุษย์ก็ต้องพยายามรักษาความเป็นมนุษย์ที่ดีอย่าให้เขามาด่าเป็นเดรัจฉานซะล่ะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกศัพท์หนึ่งที่เราใช้แทนคำว่าอัตตาที่อัตตาฟังไม่รู้เรื่องตัวตนตัวแตนเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องทีนี้มาดูเมื่อที่พูดอัตตาอัตตาตัวตนตัวตนเนี่ยมันมึนมึนงงๆนะฮะแต่พูดอีกศัพท์หนึ่งก็ได้ใช้คำว่าผู้เป็นอยู่ใช่ไหมเราเป็นไหมเนี่ยแล้วเราอยู่ไหมเนี่ยเราเป็นอะไรล่ะเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ใช่ไหมคะแล้วเธอล่ะฉันก็เป็นปลาอยู่ในน้ำนี่นะทำไมเธอไม่อยู่บนบกเหมือนฉันน่ะอุ๊ยคนละพบกันโว้ยอย่างเงี้ยนะก็เป็นอยู่ฮะถ้าเป็นปลาจะเดินบนภูเขาไหวไหมคะนะเอาหางมาเดินโอ้หางหักเฮ้ยบทนัดเอ้ยที่เป็นอยู่ของเธอน่ะปี้เธอมันเป็นพวกชีวิตสัตว์เดรัจฉานเราก็เรียกชีวิตได้ไหมคะคือเป็นอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานอ้าวอีกตัวหนึ่งมาอ้าวทำไมเองไม่เดินมาไม่มีตีนเอ้าทำไมไม่มีตีนล่ะลูกก็หนูเป็นไส้เดือนโอ้เลยโอเคโอเคไปเลื้อยไปลูกเลื้อยไปก็เป็นอยู่แบบนั้นเพราะนั้นบางทีเราก็ใช้คำว่าชีวิตแต่เราไม่เคยแปลเราก็พูดชีวิตชีวิตทำเป็นแท้ชีวิตชีวิตฉันชีวิตฉันแสนเศร้าอะไรเงี้ยเอ้ยแปลออกมาดิผู้เป็นอยู่ภาษาบาลีอ่ะภาษาบาลีสีเขียวนี่เธออยากรู้ภาษาบาลีด้วยเนี่ยชีโวชีโวนี่วิพัฒน์เรียบร้อยแล้วนะศัพท์เดิมคือชีวะภาษาพูดประเทศไทยก็เอามาใช้นะเรียนชีววิทยาใช่ไหมคะไม่รู้เรื่องกันหรอกนะชีวะเธอเรียนชีวะเหรอเออเอกชีวะวะเหรอแปลว่าอะไรชีวะเออเป็นไม่ชีวะมั้งอะไรเงี้ยเอาต่อไปอีกศัพท์หนึ่งที่เขาไม่พูดกันว่าชีวิตชีวะก็ลำบากเขาใช้คำว่าผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องยังไงอะอ๋อเกี่ยวข้องก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเป็นพ่อแม่ก็เกี่ยวข้องกับลูกเป็นนักเรียนก็เกี่ยวข้องกับครูเป็นศัตรูก็เกี่ยวข้องกับความเครียดแค้นอุ้ยเกี่ยวข้องโยงใยกันไปหมดอ๋อมันเกี่ยวข้องเฉพาะมนุษย์เหรอคะอาจารย์เปล่าไอ้พวกมนุษย์นี่ผีบ้าเดี๋ยวก็ขอเทวดาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเทวดาแล้วฝนไม่ตกเอาแมวไปขึ้นแห่แมวขอเทวดาฝนให้หน่อยเต้อเทวดาเอาอีละไอ้มนุษย์ขี้เหม็นขอฝนอีละเกี่ยวข้องไหมคะวันที่คืนดีก็เอาละมนุษย์ทำบุญให้เปรตไหมทำไมอ่ะเปรตมาเกี่ยวข้องอีกแล้ววิววิววิววิวอุทิศบุญให้ใจดีนะไม่มีสักใจโป้มาเชียวแล้ว who are you ถามเนี่ยมันบอกฉันเป็นชาติเธอนั่นแหละเธอทำบุญครั้งก่อนไม่อุทิศกุศลให้ฉันเหรออ้าวร้านสังฆทานเลยขายดีไหมคะเกี่ยวข้องกับเปรตได้ยังไม่พอมาเกี่ยวข้องกับคนขายสังฆทานอีกโอ้โหรวยเลยต่อไปนอกจากนี้ไอ้มนุษย์ยังเกี่ยวข้องกับเดรัจฉานอีกไหมคะใครเกี่ยวกับใครมนุษย์บอกไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวแต่หมาจรจัดว่าไงกระเปิ้งไนเตอร์หิวเก้าหิวเก้ามันก็มาเกี่ยวข้องกันเราก็บอกไม่กินไม่อยากเลี้ยงหมาเห็บเยอะหมัดเยอะหมาก็บอกไงในอดีตชาติฉันน่ะแม่เธอเจ้านาเหรอเป็นไรไม่รู้เห็นหน้าหมาตัวนี้แหละอินดูอินดูที่จริงก็ไม่ชอบมัดไม่ชอบแมนนะแต่ชอบให้ข้าวหมาตัวนี้แหละให้ไปให้มามันเลยมาอยู่ด้วยเลยก็แม่เองชาติก่อนไงเห็นไหมเกี่ยวข้องกันไหมคะทั้งหมดนี่เกี่ยวข้องกันไหมคะเนี่ย
1: เกี่ยวข้อง
0: แต่บอดี้มันบอดี้เปลี่ยนก็สมมุติใหม่คือกระบะมันเนี่ยตัวร่างกายมันเปลี่ยนก็ตั้งชื่อใหม่ก็ตั้งชื่อใหม่แต่ก็ไม่เกินแถวๆนี้ฮะจริงไหมบางทีตั้งชื่อฝรั่งมีไหมคะฝรั่งว่ามันมาจากอะไรเฟรนเดอร์เป็นคนต่างชาติไง I'm foreigner มันเน่อเน่อแน่แน่ไม่ foreigner อ๋อไอ้มูนี่มันเป็นฝรั่งเนอะเลยมีการ์ดฝรั่งขึ้นมาอีกนะฮะ

0: ็นการ์ดเฉพาะฝรั่งเนี่ยอ๋อฝรั่งมันเป็นใครอาจารย์ฝรั่งมันเป็นอสุรกายไหมอาจารย์ไม่ใช่ฝรั่งอยู่ภพมนุษย์เนี่ยเธอเพราะนั้นในศัพท์ใหญ่มนุษย์นี่ก็ยังมีศัพท์ย่อยลงไปอีกไหมคะเออแล้วคำว่ากูนี่ล่ะกูฉันเราอหังเนี่ยอยู่ในกลุ่มมนุษย์นี้ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นคำว่าอัตหิอัตโนนอโถเนี่ยนะฮะอย่าไปแปลว่าฉันเป็นที่พึ่งของฉันเพราะอะไรฉันนี่มันเล็กติดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองแต่ต้องแปลว่าอัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตาเนี่ยเข้าใจไหมหรือบอกว่าผู้เกี่ยวข้องเป็นที่พึ่งของผู้เกี่ยวข้องจริงป่ะนะแต่บางทีเราก็ไม่เรียกผู้เกี่ยวข้องฮะเราจะเจอคำว่าบุคคลภาษาอังกฤษ person นะพูดคลุมเลยฮะนะบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายแล้วก็พิโกดเป็นเทวดาอะไรเงี้ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้ทำกรรมอย่างนี้เมื่อตายแล้วก็พิโกดพิเปรตเนี่ยเพราะนั้นบุคคลก็ใช้เรียกสิ่งเหล่านี้ได้มีศัพท์เยอะกว่ายานพาหนะนะฮะยานพาหนะมีคำเดียวมีศัพท์อื่นไหมนอกจากยานพาหนะยานพาหนะนี่เป็นภาษาบาลีนะฮะยานพาหนะก็เป็นไอ้สิ่งที่นำไปอ่ะก็เป็นรถเป็นเรือเป็นอะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยคนไทยไม่มีศัพท์เออทีนี้พระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเนี่ยใช้ศัพท์เยอะฮะใช้ศัพท์สัตโตก็ได้ชีโวก็มีสัตตาก็มีแต่เพื่อให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงศัพท์ที่ใช้เรียกรวมเหมือนกับคำว่ายานพาหนะอาจารย์แล้วมันมีมาทำไม I want to know มันปวดหัวกับอัตตาหน้าตาเนี่ยปวดหัวประเมินแล้วนะโอเคงั้นกลับมาดูใหม่ดูนะฮะใจอย่างเดียวเนี่ยมีรูปร่างไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: เกิดปั๊บ
1: ดับปุ๊บ
0: แหมอาจารย์ไม่เคยเห็นนะจิตเกิดดับนะถึงไม่เห็นนะก็ดูง่ายๆก็ได้บางครั้งโกรธมีไหมคะก็เรียกว่าใจโกรธเนาะเออภาษาอภิธรรมก็เรียกโทสามูลจิตอะไรเงี้ยกำลังโกรธอยู่เนี่ยโกรธอะไรอ่ะโกรธที่เขาปาขี้หมาเข้าบ้านจริงเปล่าโกรธไหมกำลังนั่งกินข้าวอยู่คนต้นมะม่วงแฮปปี้เนี่ยขี้หมาลอยปุ๊กมาเนี่ยโกรธไหมคะปรี๊ดโทสะจิตเกิดเลยใช่ไหมสักพักก็มีหน้าเขายื่นโผล่มาโอ้ยหัวตายแล้วกำลังทานข้าวอยู่ขอโทษด้วยนะคะลูกดิฉันนะคะมันทะลึ่งมากเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะวิ่งเข้าประตูบ้านเราเลยนะเซ็นเช็คให้เลยนะฮะเซ็นเช็คให้แสนหนึ่งเลยว่าขออย่าได้เอาเรื่องเลยค่ะลูกดิฉันเป็นออทิสติกค่ะมันเป็นเด็กพิเศษมันยุ่งเจ้าค่ะขอโทษนะเจ้าค่ะพอเห็นเช็คแสนหนึ่งแล้วนะเป็นไงคะโอ้โหจิตนั้นมันดับสลายหายสับหมดเลยนะคะทำเป็นปั้นปึงนิดหน่อยไหมแล้วก็ทำว่าไงคะเอาละไม่เป็นไรหรอกเนาะเด็กมันเป็นออทิสติกเราเมตตาขึ้นมาทันทีนะฮะก็เป็นธรรมดานะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องถือสาแล้วรีบคว้าเช็คไหมคะไม่ได้เดี๋ยวมาเกิดไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรยิ้มนะฮะพอเจ้าของเขาออกไปก็ยื่นให้ลูกไปลูกไปขึ้นเงินลูกกลับมาบอกนะเช็คเด้งแม่อะไรมาเลยคะ
1: โทรศัพท์
0: มาอีกละอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจิตมันเกิดแล้วมันดับแล้วมันหายแซบนะฮะแต่อีโทสะพอเช็คเด้งกับอีโทสะพอขี้หมานี่มันโทสะเดียวกันหรือเปล่าไม
1: ่
0: ใช่นะคนละโทสะกันเข้าใจยังเพราะนั้นใจที่โกรธขุนเคืองเนี่ยใจอีตัวเดียวเนี่ยมันเป็นเทวดาได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มันเป็นมนุษย์ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมมันถึงไม่เป็นล่ะคะเพราะมันเกิดปั๊บมันหายแซบมันจะไปเป็นใครได้ใช่ไหมแล้วตั้งแต่เราเกิดมาจนทุกวันในใจเราเที่ยงไหม
1: ไม่
0: พระเจ้าก็เลยถามให้คิดเนี่ยใจเที่ยงไหมลูกไม่เที่ยงค่ะสันหัวกุ๊กกิ๊กไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นใจอยู่อย่างเก่าได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มันเกิดแล้วมันตอนแรกมีใจโทสะแล้วมันหายแซบเลยเอ้าก็ถึงเมื่อใจโทสะมันหายแซบแล้วใจโทสะมันจะมาเป็นเราได้ไงเขาเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอยู่ไม่ได้พอมันเป็นอยู่ไม่ได้มันเลยไม่สามารถเป็นธดาได้ cannotถ้าเราไปถามใจนะอ๋อใจเมตตาใจเมตตาเมื่อวานเนี้ยที่เกิดตอนที่เห็นเพื่อนมาไปไหนแล้ววะใจเมตตาบอกหายแซ่บไปแล้วหาไม่เจอแล้วเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเรามีใจชั่วใจดีใจร้ายเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเพราะนั้นใจไม่เที่ยงและใจเป็นอยู่ไม่ได้ใจเลยไม่เป็นไม่เป็นใครบ้างคะเอ้ยใจไม่เป็นหมดแหละไม่เป็นพรหมไม่เป็นเทวดาไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายเหนื่อยไหมเป็นเทวดาไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายเหนื่อยไหมเหนื่อยใจไม่เป็นอัตตาเข้าใจหรือยังอัมบาลีสั้นๆเสียใจ

เสธทั้งหมดเนี่ยเพราะขี้เกียจปฏิเสธทีละอันเข้าใจไหมฮะสมมติว่าเรากำลังฝึกลูกเรานั่งลงเดี๋ยวนี้ลูกนั่งลงลูกนะทำการบ้านก่อนลูกนะเริ่มดิ้นลูกไม่เลวอยู่นี่นะคะการบ้านไม่เสร็จทดลองไหมลูกว่าไม่เลวนี่มันเจ็บไหมเนี่ยไม่ต้องทดลองก็ได้คุณแม่อ่ะลูกทำการบ้านให้เสร็จนะลูกค่ะทำไปสักแป๊บหนึ่งเอาละ iPad iPhone ขึ้นมาตุ๊กตุ๊กตุ๊กไม่เลวมาข้างหน้าละลูกว้าวอีกนิดเดียวแม่เล่นอีกทีว้าวร้องจะเจออีกครั้งหนึ่งนะลูกลูกลองหยุดร้องสิลูกแล้วจะไม่มีครั้งที่สองแต่ถ้าลูกไม่หยุดร้องนะเจอไม่เร็วอีกประมาณ5ครั้งติดต่อกันนะลูกอะล่ะถ้าลูกหยุดลูกจะไม่เจอไม้ที่3นะลูกแม่ให้เวลาลูกค่อยๆหยุดก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะแต่ถ้าลูกหยุดไม่ได้ไม่เร็วครั้งที่3จะตามมานะคะลูกเพราะแม่รักลูกเหลือเกินลูกก็แสนดีแต่อีปีศาจมันสิงลูกใช่ไหมลูกเนาะที่จริงลูกก็จะทำงานบ้านให้เสร็จแต่ว่าลูกก็ไปเชื่ออีนางปีศาจร้ายที่สิงใจว่าเล่นก่อนก็ได้ยังไงคุณแม่ก็รักหนูแม่รักหนูมากจริงเพราะนั้นแม่จะไม่อีปีศาจมาสิงใจหนูนะลูกเนาะเนี่ยมันออกไปยังลูกลูกเก่งจังเลยลูกหยุดร้องไห้ได้แล้วเห็นไหมลูกทำงานบ้านนะลูกถ้าหนูทำการบ้านไม่เสร็จแล้วไปเล่น iPad iPhone ไม่เดียวก็จะลงบนหลังเราเพื่อไล่ปีศาจไล่ไปนะคะลูกนี่คุณทำไมคุณเหี้ยมโหดอย่างนั้นทำไมคุณตีลูกอ๋อดิฉันไม่ได้เห็นว่าจิตเป็นลูกค่ะดิฉันเห็นใจก็เป็นใจอ่ะดิฉันไม่ได้เห็นว่าใจเนี่ยเป็นมนุษย์ดิฉันไม่ได้เห็นใจเป็นลูกดิฉันแล้วดิฉันก็ไม่ได้เห็นว่าใจเป็นดิฉันด้วยขณะที่คุณตีลูกคุณนะคุณไม่มีโทสะเลยหรอคะเฮ้ยบางครั้งมีแต่อย่าไปบอกให้มันรู้นะมีบางครั้งค่ะแต่บางครั้งก็พอดีนักบวชเขาสอนมาว่าเวลาตีลูกอย่าโกรธถ้าโกรธแล้วตีเขาเนี่ยเขาจะทุกข์มากแต่ถ้าเรากอดเขาแล้วบอกเรารักเขามากแล้วเราก็บอกเขาด้วยว่าลูกเป็นคนดีลูกก็เป็นคนดีจะตายลูกรักแม่แม่รักลูกแต่เวลาอีปีศาจมันสิงนะลูกมันพาลูกเสียหายหมดเลยอีตัวขี่งองแงตัวขี่งอนอีตัวเล่นเกมเยอะจนสอบตกนะเนาะลูกเนาะมันมาทำลายชีวิตลูกในอีนางปีศาจร้ายเนี่ยในอีนางขี้เกียจอีนางขี่งอนพวกเนี่ยแต่เวลามันมาสิงใจลูกแล้วลูกไล่มันออกไปเลยเนาะอย่างตอนนี้ลูกไม่โกรธเลยลูกไม่งอนเลยนะแม่ลูกแต่ถ้ามันสิงนะลูกแล้วลูกก็ไล่มาเลยนะนั่งสมาธิไล่มาเลยแต่ถ้าลูกไล่มาไม่ได้แม่เอาไม่เร็วช่วยหนูนะนี่เขาเรียกไม้ไล่ผีนะลูกเนาะเนี่ยเราก็กอดกันกินนมลูกช่วยดีๆก็คุยกันดีแต่พอถึงเวลาฝึกหนูทำกันบ้านให้เสร็จนะลูกเสร็จแล้วหนูค่อยเล่นได้หนึ่งเกมนะคะแต่ถ้าหนูไม่ทำตามนี้นะคะไม่เร็วนะคะจะต้องไล่ผีนั้นออกไปนะคะเอ๊ะแล้วคุณทำยังไงอ๋อดิฉันก็คิดว่าใจไม่ใช่ดิฉันแล้วใจก็ไม่ใช่ลูกดิฉันแล้วลูกคุณเคยร้องแบบกี้กี้กี้ไหมเคยค่ะแต่ดิฉันรู้ว่าใจไม่เที่ยงค่ะใจไม่เที่ยงหรอกค่ะเขาร้องกี้กี้กี้นะคะดิฉันก็เอาไม้เรียวเนี่ยสอนเขาอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วดิฉันก็ฟาดเปรี้ยงเลยฮะบอกว่าฟาดต้องฟาดจริงๆเขาเจ็บแล้วเขาก็ร้องหนักกว่าเก่าดิฉันก็พูดกับเขาธรรมดาว่าอ่ะหนูน้อยผีนี่มันน่ากลัวมากเลยดูมันยึดครองหัวใจหนูเลยไอ้ผีร้ายนี่มันไม่ยอมออกแม่จะต้องตีให้หนักขึ้นและตีให้มากขึ้นนะหนูไล่มาเลยเอาหนูนั่งขัดสมาธิเลยลูกไล่ผีออกไปเลยหันเกือบออกแล้วลูกเกือบออกแล้วอุ้ยย่ำลูกเก่งจริงๆนั่นน่ะเกือบออกแล้วถ้ามันออกเสร็จเราไม่ต้องใช้ไม้ไล่ผีเลยล่ะลูกแต่ถ้ามันยังนั่นออกไปเชียวนะอีปีเสียดร้ายนี่โถเอ้ยลูกตัวเท่ากำปั้นน่ะมันกลัวเราจะตายใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เลี้ยงลูกแบบไหนคะเห็นจิตเป็นลูกใช่ไหมพอเห็นโทสะจิตเป็นลูกเท่านั้นไปเป็นไงเมมโมรี่ไว้ในสมองกูรู้แล้ววิธีที่กู

0: กูจะเอาจากยายแก่โง่ๆคนนี้ก็คือต้องร้องบ่อยๆถ้ามันไม่ให้ร้องดังกว่านี้ถ้ามันไม่ให้กรีดดังกว่านี้ได้พ้นได้พ้นได้พ้นสังคมไทยเลวร้ายไหมคะพ่อแม่ปวดหัวไหมคะเพราะไม่เข้าใจว่าใจเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์ใจไม่ใช่ลูกเราเข้าใจไหมสุนัขเขาก็ฝึกได้ฮะแมวเขาก็ฝึกนะเขาฝึกใช้วิธีฝึกเนี่ยเขาเอาขนมให้แมวกินแมวก็กินพอมานะขนมมันก็กินแมวเขาเรียนรู้ฮะต่อมาแม่พอให้กินป้าเขาเอาเข็มจิ้มนะจึ๊กเฮ้ยเรียนรู้เลยฮะอ่ะกินสิแมวเรียนรู้แล้วฮะจิตทุกจิตฝึกได้เพราะเห็นว่าจิตไม่ใช่มนุษย์จิตไม่ใช่เปรตจิตไม่ใช่อสุรกายจิตไม่ใช่แมวจิตไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ทั้งนั้นนะคะแต่สัตว์ที่ฝึกได้ดีที่สุดฝึกได้ง่ายที่สุดคือมนุษย์นะฮะเพราะว่ามนุษย์สักมาจากมนาธาตุนะมนาที่แปลว่ารู้มนาคือใจนั่นเองใจคือตัวรู้เพราะนั้นฝึกได้เมื่อเห็นว่าใจไม่ใช่มนุษย์ใจไม่ใช่เปรตเนี่ยก็ฝึกใจได้เอาพวกเราพูดไปเลยใจอย่างเดียวไม่ใช่อะไรบ้าง
1: ใจอย่างเดียวไม่ใช่พรหมใจอย่างเดียวไม่ใช่เทวดาใจอย่างเดียวไม่ใช่มนุษย์ใจอย่างเดียวไม่ใช่เปรตใจอย่างเดียวไม่ใช่อสุรกายใจอย่างเดียวไม่ใช่เดรัจฉาน
0: ไม่เอาไม่เอาเดรัจฉานนี่มันเยอะนะมันมีสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำมันมีปลามีกุ้งเอาพูดไปใจอย่างเดียวไม่ใช่แมวใจอย่างเดียวก็ไม่ใช่หมาเอาเมื่อไหร่มันจะหมดอ่ะพูดคำเดียวได้ไหมได้
1: ใจอย่าง
0: โนอนัตตาใจอย่างเดียวไม่ใช่ตัวตนเข้าใจไหมทีนี้เมื่อใจอย่างเดียวไม่ใช่ตัวตนเลยปฏิเสธเราไปด้วยไหมใจอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรานะเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมเราเป็นมนุษย์ใช่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่าใช้ศัพท์สองศัพท์นี้แทนกันนะฮะจริงไหมใช้แทนไม่ได้เพราะอะไรมนุษย์นะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งไหมคะพูดไปเลยว่าฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งพูดสิ
1: ฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
0: แต่ถ้าบอกมนุษย์คือฉันคนเดียวนี่ผิดไหมคะ
1: มันผิด
0: เพราะนั้นฉันเนี่ยเป็นอัตตาหนึ่งไหมแต่อย่าพูดว่าอัตตาคือฉันเข้าใจหรือยังไม่จะพูดผิดนะฮะเพราะนั้นอัตหิอัตโนนาโถต้องแปลว่าอัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตาฮะตัวตนเป็นที่พึ่งของตัวตนอย่าไปพูดว่าฉันเป็นที่พึ่งของฉันเพราะมันแคบมากทุกวันนี้คนเข้าใจผิดใช่ไหมพอใช้ศัพท์ผิดนะอหังนะฮะใช้ศัพท์ผิดปุ๊บเลยเกิดปัญหาสังคมเลยเพราะเข้าใจธรรมะพระเจ้าไม่ถึงแก่นถ้าเข้าใจถึงแก่นอัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตาก็คือผู้เกี่ยวข้องเป็นที่พึ่งของกันจริงไหมบางครั้งเราพึ่งหมูมีไหมคนเลี้ยงหมูหายไงส่งลูกเรียนเนี่ยพึ่งหมูเลยอะพึ่งหมาเลยอะเปิดซาลอนเนาะตัดผมหน้าม้าให้ม้าควักกิ้วให้มาอาบน้ำให้มาเปิดโรงแรมให้มาโอ้หมาก็ต้องพูดว่าไงพวกแกเนี่ยสุนัขขังสรนังคัจฉามิเชรึเอาแน่นอนพึ่งสุนัขอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันเกี่ยวข้องกันไหมคะแต่ถ้าเราพูดว่าอัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตาเนี่ยนะฮะเราก็จะกว้างขวางจริงไหมวันนี้คือดีพึ่งสัตว์เอาวะเนาะบางทีเดินเหนื่อยฮะเดินเหนื่อยล้ามากเลยนะเราก็จูงควายไปตัวนึงอะควายเริ่มแล้วเราก็เดินขึ้นเขาหลงทางเราก็เลยขออนุญาตเขาเนาะเมื่อยขาจริงคุณควายเอ้ยขอใส่หน่อยเถอะไปแล้วก็ขึ้นไปขี่ควายใช่ไหมก็เดินพักขาหน่อยนี่เราก็พึ่งควายฮะครับเราก็บอกควายท่านมีบุญคุณกับเรามากข้าพเจ้าต้องพึ่งท่านควายก็ว่าไงแต่ข้าพเจ้าถึงจะรูปร่างใหญ่โตมโหฬารและแข็งแรงมากหาเหน็ดเหนื่อยไหมแต่ข้าพเจ้าสมองน้อยเดียวแล้วก็มาเกิดในภพภูมิเดรัจฉานเนี่ยค่อนข้างโง่นะเพราะสมัยก่อนข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนท่านนั่นแหละแต่ข้าพเจ้าก็แกล้งโง่นะพ่อแม่สอนไม่ฟังครูบาอาจารย์สอนไม่เชื่อแกล้งโง่ทำเป็นไม่เข้าใจทำเป็นไม่รู้เรื่องข้าพเจ้าเลยตายเกิดเป็นควายนี่แหละเพราะนั้นตอนนี้ข้าพเจ้าก็กลับบ้านบ่ได้ข้าพเจ้ากลับบ้านบ่ได้ก็ต้องอาศัยท่านนะพาข้าพเจ้ากลับบ้านเราพึ่งกันเนาะโอเคควายพึ่งคนแล้วก็คนก็พึ่งควายก็เลยเกี่ยวข้องกันไหมคะ
1: เกี่ยวข้องค่ะ
0: แล้วก็เป็นบุคคลได้ไหมบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นมนุษย์แล้วทำกรรมอย่างนี้แล้วตายแล้วก็ไปเกิดบุคคลผู้เป็นควายเข้าใจอย่าง person นะคะแต่ทั้งหมดเนี้ยศัพท์เหล่านี้ใช้เพื่อที่จะไม่ต้องเรียกเยอะไงทีนี้ยิ่งปฏิเสธนี่ยิ่งง่ายเลยเพราะเราบอกว่า จไม่เป็นสัตว์ใจไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเราสามารถฝึกลูกเราไปเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเห็นว่าใจคือลูกเราเกี่ยวข้องเป็นลูกคนเล็กของเราเนี่ยเอาละฮะมันฝึกยากละแต่พอเห็นว่าใจไม่เป็นอัตตาเข้าใจไหมฮะมโนอนัตตาไม่เอาไม่ชอบคำว่ามโนเอาวิญญาณังก็ได้วิญญาณังอนัตตาอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคะเพราะพระพุทธเจ้าก็จะมีคำสอนหลากหลายนะให้เราเข้าถึงธรรมเนาะสองคนนี้พูดอย่างนี้สองคนนั้นพูดอย่างนั้นแล้วทำไมอาจารย์ต้องมาลิงก์กันไปหมดเนี่ยก็พวกเธอมันมึนอะพวกเธอรู้เยอะอ่านเยอะแต่พวกเธอไม่แจ่มแจ้งแล้วฟังใครพูดก็เหมือนถูกฟังใครพูดก็เหมือนถูกแต่ว่า I cannot understand อย่างนั้นนะไม่เข้าใจฟังคนนี้พูดก็ yes ฟังคนนี้พูดก็ yes ฟังนี้แต่ว่าไม่ get อย่างเงี้ยเพราะอะไรมันไม่รู้จริงเพราะนั้นอัตตาคือตัวนี้แต่อย่าไปพูดนะว่าอัตตาคือกูเข้าใจไหมกูเป็นเสี้ยวหนึ่งของอัตตาเสี้ยวยังไงคะถ้าเธอเป็นมนุษย์เหรอเธอพูดกูนี่ก็แค่กูในหมู่มนุษย์เท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดเอ้าอาจารย์แล้วถ้าเทวดาพูดมั้งเทวดามันก็พูดกูได้ใช่ไหมฉันเหมือนกันใช่ไหมเทวดาพูดฉันไม่อยากจะลงมาโลกมนุษย์เพราะมนุษย์มันเหม็นเนี่ยอ้าวฉันของเธอเนี่ยคำว่าฉันของเธอเนี่ยก็เป็นแค่กลุ่มเทวดามันไม่คลุมแต่ถ้าอัตตานี่มันคลุมหมดเลยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นอัตตาจึงจำเป็นต้องมีเพื่อใช้เช่นใจไม่เป็นเทวดาใจไม่เป็นมนุษย์เอ้ยพูดสั้นๆมโนอนัตตาจบเข้าใจหรือยังแล้วบอดี้ล่ะคะขนาดใจยังไม่เป็นเลยบอดี้ยิ่งไม่เป็นใหญ่เลยเพราะบอดี้มันเป็นดินน้ำไฟลมมาประชุมกันแล้วก็ประชุมแบบสะอาดสะอาดไหมคะไม่เลยมีตับไตไส้ปอดเลือดน้องสกปรกจะตายแต่ความไม่รู้ก็ไปยึดเฉพาะส่วนเดียวเนี่ยร่างกายนี่แหละคือฉันเห็นเป็นสัญลักษณ์แห่งฉันเลยทำไมคะเหนื่อยไหมคะต้องเรียนหนังสือหน้ามืดจบปริญญาโทยังไม่พอเลยเฮ้ยมันต้องต่อเอกเอ๊ะจะเอาเงินมาทำไมจะซื้อเสื้อผ้าแพงๆไงเพราะว่าร่างกายนี่แหละคือกูพอหรือยังบัดได้รถนี่มันบอกยี่ห้อกูด้วยต้องซื้อรถแพงอีกพออย่างบัปปออะไรอีกบ้านต้องบ้านย้ายอีกป่ะเฮ้ยเหนื่อยไหมแล้วที่สุดร่างกายมันบอกไงฉันไม่ได้เป็นเธอนะจ๊ะเอ้ามันทำไมไงอาจารย์มันป่วยใหญ่เลยฮะป่วยแล้วมันก็เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แล้วมันก็ตายพอตายเสร็จเราก็บอกลูกเราว่าเนื่องจากทรัพย์สินแม่เยอะมากขอให้เอาร่างแม่สตาร์ฟไว้หน้าบ้านให้บอกเป็นบ้านนี้เป็นบ้านของแม่นะลูกลูกมันถ่อมยอมไหมคะลูกมันยิ้มแล้วนึกในใจว่าแม่มันบ้าเรียบร้อยละก็ยิ้มเท่านั้นเองแม่ตายตาหลับนะแม่นะแม่ตายตาหลับลูกจะทำตามคำสั่งของแม่ไม่เลิกแม่ตายตาหลับเถอะแม่ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นนะแม่นะพอแม่มันตายเสร็จลูกมันสตาร์ฟไว้หน้าบ้านหรือลูกมันเผาเป็นขี้เถ้าเลยเป็นขี้เถ้าบอดี้ก็เลยบอกเราว่าบายบาย I cannot be you ฉันเป็นเธอไม่ได้ที่สุดฉันต้องถูกเผาเพราะลูกเธอเผาอ่ะเธอมีทรัพย์สินแค่ไหนก็ cannot ก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะนั้นทั้งกายทั้งใจไม่เป็นกูเลยไม่เป็นมนุษย์ด้วยไม่เป็นอัตตาด้วยตัวอัตตาเนี่ยมันปฏิเสธทั้งหมดมันจำเป็นต้องมีมันหมายว่ากรุณาอย่าจอดยานพาหนะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยคือไม่ต้องมานั่งเขียนรายละเอียดนะรถจักรยานห้ามจอดรถมอเตอร์ไซค์ห้ามจอดรถตู้ห้ามจอดรถปิกอัพเพราะนั้นศัพท์นี้จึงจำเป็นต้องมีอัตตาก็จำเป็นต้องมีชีวิตก็จำเป็นต้องมีสัตว์ก็จำเป็นต้องมีเพราะใช้แทนอาจารย์สัตว์แล้วเขาใช้ตอนไหนอาจารย์สัตว์เนี่ยอ๋อเขาใช้ตอนที่เยอะฮะพุทธเจ้าก็ใช้สัตว์เยอะแต่พวกเราใช้บ่อยที่สุดก็คือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่ยอมแปลคำว่าสัตว์ถ้าแปลมานิดก็เสร็จละผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขไปสุขเถิดแบบนี้แผ่หมดไหมคะผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมแม่เราไปเกิดเป็นพรหมได้ไม่ได้ก็เป็นผู้เกี่ยวข้องไงพ่อเราไปเกิดเป็นเทวดาได้ไม่ได้ได้ด้วยแต่หลานเราไปเป็นผีเปรตได้ไหมได้ด้วยก็มันก็เกี่ยวข้องกับเราไงไม่เป็นหลานเราไงแล้วก็เลนเราไปเป็นอสุรกายก็ได้ไหมได้นู่นลุงกับปู่เราเนี่ยไปเป็นหมูได้ไหมได้ด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราไงแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่เขยเรากินเหล้าเตะเราตุบตับตุบตับตอนนี้มันเป็นสัตว์นรกเรียบร้อยละเราก็ยังให้มันอยู่เพราะมันเคยเกี่ยวข้องกับเรามันเตะเราแล้วเราก็เคยจองเวรกับมันเราก็เลยบอกอะเวราโหตู นี่สัพว่าสัตโตเป็นสัพสำหรับคนที่มีความรู้เรียบร้อยแล้วใช้สัพสั้นๆอาจารย์แล้วถ้าไม่รู้ล่ะคะเอาเป็นทิศก็ได้ลูกเอาผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายในทิศเบื้องขวาใช่ไหมฮะแต่บางคนบอกอาจารย์หนูใช้คำว่าสัตว์หนูไม่เวิร์กเอาเธอไม่เวิร์กเธอจะใครหนูแผ่ให้พรหมหนูแผ่ให้เทวดาหนูแผ่ให้มนุษย์หนูแผ่ให้เปรตหนูได้เองจะแผ่เองมีเวลาเยอะเองแผ่ไปเถอะลูกแล้วอาจารย์ทำไมพูดสั้นไม่มีเวลาเธอแล้วก็สะเพสตาเพราะอะไรผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายและที่สำคัญมันมีคนทวงใช่ไหมก็ยายม็อกแม็กอะยายม็อกแม็กกับมันเป็นเพื่อนเราล้านเมื่อหลานชาติก่อนอะมันตอนนี้มันมาเป็นเปรตอะแล้วตอนนี้มันมาร้องวิววิวเธอแผ่เมตตาฉันมั่งเปาเงี้ยเราก็ตอบไปเลย yes พอเราใช้คำว่าผู้เกี่ยวข้องถ้าเธอเคยเกี่ยวข้องกับฉันเธอได้หมดนะจบเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวก็เลยจำเป็นต้องมีอีกคำหนึ่งไหมคะผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเกี่ยวข้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเกี่ยวข้องกันด้วยผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันด้วยความรักเกี่ยวข้องกันด้วยความเกลียดเกี่ยวข้องกันหมดแล้วก็มาทำกรรมดีกรรมชั่วกันจึงมีศัพท์คำว่าเกี่ยวข้องขึ้นมาเข้าใจไหมแต่พระเจ้าก็ต้องสอนความจริงฮะว่าใจอย่างเดียวไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องจริงไหมเมื่อเราเห็นว่าใจไม่เป็นลูกของเราเนี่ยเราฝึกลูกได้เข้าใจหรือยังแต่พอเราเห็นว่าใจคือลูกของเราเฮ้ยเห็นผิดเราพอเราเห็นผิดจบเลยฮะฝึกอะไรก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้บวชยังไม่ได้เลยทำไมถึงบวชไม่ได้ก็ห่วงร่างกายอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวร่างกายไม่ได้น้ำอุ่นอาบอ่ะแล้วเดี๋ยวร่างกายไม่ได้ฮีเตอร์ในหน้าหนาวอ่ะแล้วเดี๋ยวร่างกายก็ไม่ได้กินมื้อเย็นอ่ะแล้วร่างกายก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้อ่ะแล้วร่างกายนี้ก็จะไม่ถูกใครเรียกว่าด็อกเตอร์หรือซูเปอร์ด็อกเตอร์โอ้ผีบ้าเอ้ยกายเองอ่ะเหรอกระจอกไร้สาระเป็นแค่ดินน้ำไฟลมเน่าๆเหม็นบูดจะตายอาจารย์ตำหนิเขาเกินไปมั้งเอ้ยมันมีรูที่ไหลออกของขี้อยู่ห้ารูนะขี้หูขี้ตาขี้หมูขี้ฟันขี้อะไรเนี่ยแล้วก็อุจจาระก็ไหลออกแล้วเสื้อผ้านี่ก็แค่ผ้าพันรูเนี่ยผ้าพันแผลมาพันรูผิวขนเนี่ยร่างกายเรามีรูเยอะมากเป็นล้านๆรูเนี่ยฮะเราเอาร่างกายเรามาเป็นพันแผลไว้มันเหม็นก็จะไม่พันไว้เพราะนั้นไปซื้อเสื้อผ้าก็ซื้อผ้าพันแผลเท่านั้นเองซื้อผ้าลูกไม้ราคาเป็นหมื่นก็มาพันแผลขำมากเลยพุทธเจ้านี่สุดยอดแห่งความรู้พันมัน 2-3 ชิ้นก็พอแล้วลูกเอ้ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญต้องเว้าเอวไหมพุทธเจ้าค่ะไม่ต้องเอาตรงๆนั่นแหละลูกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญต้องเย็บติดกันไหมอย่าไปเย็บลูกเวลาหนูตกน้ำมันจะคล้องคอหนูแล้วมันจะลำบากนะลูกหนูปล่อยรีแลกซ์เลยนะเป็นผ้าผืนเดียวมาทบกันแล้วก็พับเข้ามานี่คือพระปัญญาของพุทธเจ้าสุดยอดผ้าสี่เหลี่ยมเข้าใจไหมอาจารย์ไม่ต้องมาพูดอ่ะอาจารย์ยังใส่เสื้ออยู่เลยเฮ้ยประเทศไทยสมัยก่อนภิกษุณีเขาก็ไม่ใส่กันหรอกแต่ใส่ก็ดีเหมือนกันพ้นทุกข์ไปเยอะเหมือนกันคือเวลาออกมาหาชาวบ้านต้องคลุมเพราะมันจะเห็นไงต้องห่มคลุมนะต้องคลุมหมดเลยเพื่อไม่ให้เห็นแต่เวลาอยู่ในวัดเนี่ยก็นะก็ใส่แค่นี้แต่มันก็อันตรายนะฮะผู้ชายไม่แอบดูวิวใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาไล่ทำร้ายเราเพราะฉะนั้นใส่เสื้อนี่ก็ดีละแต่ก็ทนร้อนหน่อยไม่เป็นไรหน้าหนาวก็ดีเพราะฉะนั้นวันนี้รู้จักอัตตาหรือยังคะเคลียร์ไม่เคลียร์แล้วจำเป็นต้องมีไหมคะ
2: จำ
0: ไม่พูดอัตตาได้ไหมได้ก็พูดคำว่าตัวตนแต่พูดคำว่าอัตตาคือกูคืออัตตาเฮ้ยอย่าพูดผิดต้องบอกว่าฉันเป็นหนึ่งในอัตตาทั้งหลายแต่อย่าพูดว่าอัตตาคือฉันเพราะนั้นอัตติอัตโนนาโถต้องแปลว่าตัวตนเนี่ยเป็นที่พึ่งของตัวตนหรือบุคคลเป็นที่พึ่งของบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นที่พึ่งผู้เกี่ยวข้องนี่คือคำพูดที่จริงของพระพุทธเจ้าเพราะตัวเล็กๆเราพึ่งพ่อพึ่งแม่โตมาเราไปเรียนหนังสือพึ่งครูมีปัญหาไปพึ่งตำรวจป่วยไข้ไปพึ่งหมอนะฮะไปอยู่หมู่บ้านก็พึ่งยามเฝ้าประตูก็พึ่งเยอะเลยจึงใช้คำว่าอัตตาเป็นที่พึ่งของอัตตาจำเป็นต้องมีฮะเป็นภาษาสมมติและองค์ประกอบของอัตตามีอะไรก็มีกายกับใจนี่แหละลูกแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าใจเป็นอัตตาอย่าไปเข้าใจผิดว่ากายเป็นอัตตานะลูกนะเพราะอะไรไม้กับตะปูเนี่ยรวมกันปั๊บตั้งชื่อว่าโต๊ะมั่งเก้าอี้มั่งแต่อย่าไปเห็นผิดนะลูกว่าตะปูเป็นโต๊ะบ้าแล้วลูกแต่ทุกวันนี้เราเห็นใจเป็นเราไหมล้านเปอร์เซ็นต์เวลาใครทำร้ายจิตใจแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟว่าเธอทำร้ายจิตใจฉันได้ยังไง ทำร้ายร่างกายนะพอทนนะคะแต่ทำร้ายจิตใจรับไม่ได้แต่คนที่เห็นว่าใจเกิดดับเลยเห็นว่าใจมีหรือไม่มีเลยไม่มีใจให้ใครทำร้ายเลยไม่มีใจให้ใครบิดเบียนเลยไม่มีใจให้ใครรบกวนจึงเป็นคนไม่ถูกรบกวนเลยอนาพาโทไม่อาพาธแล้วอาพาธนี่แปลว่าบิดเบียนนะแต่คนไทยก็เอาอาพาธไปให้กับพระภิกษุเท่านั้นแหละภิกษุอาพาธแต่โยมป่วยไปคิดว่าอาพาธคือป่วยจริงๆอาพาธแปลว่าบิดเบียนยิ่งอาแปลว่าทั่วยิ่งหรือกับขวางอาตัวนี้นะแปลว่ายิ่งพัทธาตุเนี่ยแปลว่าบิดเบียนบีบคั้นเพราะนั้นอาพาธนี่แปลว่าบิดเบียนบีบคั้นอย่างยิ่งเลยนะคะแต่นิพพานอนาพาโทนะคะนิพพานไม่เบียดเบียนเพราะอะไรมันไม่มีใจให้เบียดเบียนจริงป่ะก็ใจเกิดแล้วใจดับมีป่ะล่ะก็มันไม่มีใจให้เบียดเบียนนะมันจบไหมแต่ทุกวันนี้เห็นผิดว่าใจฉันมีไม่พอยังเห็นว่าฉันน่ะมีใจอีกถ้าฉันน่ะมีร่างกายยังพอพูดไหมฉันมีร่างกายยังพอยึดไว้ได้อยู่เนาะยึดหัวเข่าไว้ก่อนเด้อเนี่ยแต่จะยึดใจปั๊บใจดับจะยึดใจปั๊บใจดับเข้าใจไหมฮะร่างกายนี้พอยึดได้อยู่นะพอกินเข้าไปเนาะกินเข้าไปอย่าเพิ่งออกนะลูกอย่าเพิ่งออกอยู่ตรงนี้ก่อนอาหารก็บอกว่าโอเคอยู่ในลำไส้เล็กไหลลงไปเลยอย่าลงเร็วสิลูกอย่าลงเร็วสิลูกอยู่ลำไส้เล็กนานๆ นะลูกมาได้คุณเดินไปเดินมาแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงอาหารใหม่ไหลลงไปเป็นอาหารเก่าไปเป็นอุจจาระใช่ไหมคะอย่าเพิ่งออกนะมันแพงๆอ่ะเนี่ยที่กินเข้าไปเนี่ยอุ้ยขนมเค้กก็แพงอะไรก็แพงแพงหมดอย่าเพิ่งออกนะลูกมันแพงซึมซึมซึมซึมขยับเข้ามาในตัวแม่นะมันเยอะๆนะหมดตอนนี้มัน3วันแล้วนะแม่มันเหม็นเน่ามากเลยปุ๋งลำไส้ปุ๋งไปแตะเส้นประสาทปั๊บปวดท้องถ่ายเลยไปไม่ไปจำเป็นต้องออกฮะแม้แต่อาหารแพงๆยังเป็นของเราไม่ได้เลยอาจารย์แต่มันซึมนะอาจารย์นะมันซึมเข้าไปในตัวแล้วนะซึมออกมาเป็นอะไรล่ะขี้ตาขี้หูขี้หมูขี้ฟันขี้ใครเป็นผมยาวตัดทิ้งเล็บยาวตัดทิ้งโหเฮ้ยกายก็ไม่เป็นของเราอีกเข้าใจหรือยังเนตังมะมะกายไม่เป็นของเราเนโสหมัสสมิกายก็เป็นเราไม่ได้สิมันออกไปแล้วอะเราก็เป็นกายไม่ได้สิและเนโสหมัสสมิกายข้างนอกก็ไม่เป็นคนคนนั้นกายก็เป็นแค่กองดินน้ำไฟลมสกปรกเท่านั้นเองเข้าใจยังเพราะนั้นคำสอนพระเจ้าจึงจริงที่สุดในโลกแล้วมันมีประโยชน์อะไรจานมันรู้ความจริงอันนี้โอ้มีประโยชน์ที่สุดในโลกปรมัตถสัจจะปรมัตถะมีประโยชน์ที่สุดเพราะมันทำให้พ้นทุกแม่นบ่แม่นที่ผ่านมาในใจของกูใจเป็นกูกายของกูกายเป็นกูเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องหาผัวให้มันไหมเหนื่อยต้องหาเมียให้มันอีกคนไหมพอเห็นว่ากายเป็นกูมันต้องมีใครมาเดินควงคู่สักคนมันจะได้ดูดีแต่พอเห็นว่ากายไม่ใช่กูอ่ะเอ้าเองจะว่ากายไงว่าไปดิเนี่ยเราโกนผมมาบวชเขาว่าอีร้อนสาก็ช่างเขาว่าเราหรือเขาว่าร่าง

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: าธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: และความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
5: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงหรือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน
4: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
6: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณี